0: ชยาทุ่มใจน้องกันน้องแก้มยุ้ย 1,000 บาทสอสอบ่าวนิกศิรภพสมผล 1,000 บาทสุขสำราญโอกาสวันคล้ายวันเกิดคุณธนาวิทย์อธิเวศอังกูลล้านทองเฮงเฮงเยาวราชท่าแร่ 14,700 บาทสุขสำราญครอบครัวผู้ช่วยสมคิดบือกุศลและลูกหลาน 1,500 บาทนางรัตนามณีรัตน์600บาทครูรัตศรีรัตนอุดม 1,000 บาทนางมณีรัตน์ตรงกงนาม 1,500 บาทตาละเอียดยายนิพาบางแมน 1,000 บาทอาจารย์ศรีสว่างคำเสงี่ยม 1,000 บาทพิธให้มักการิตาชวีวันขวัญเมืองเดิม 2,140 บาทเซอร์เทเลซาเกื้อกูลรัตนโสภารัตโนภาอธิการโรงเรียนเซนต์โยเซฟบางนา 30,000 บาทเปเสเดียมมาริอาเปเสเดียมมารดาพระหันสถาน 1,000 บาทดิทให้ยอเซฟตันเยโนเวฟาทองคำเด่นชัยรัตเยโนเวฟาเกษมยออานาจันกายราช3,000 บาทอาทิตย์ให้มีคายแอนธีรพลคานศรี500บาทขอบคุณพี่น้องที่บำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
1: แล้วก็สวนเราดาวตัวสี่หรือว่าสวนหย่อมของคุณพ่อโยเซฟกาโบเลอก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องก็สามารถไปเดินชมแล้วก็จะไปลำพึงภาวนาก็ได้นะขออย่างเดียวที่คุณพ่อได้บอกเดี๋ยวตำมะฮุ่งไปกินอยู่ในหญ้าเด้อนะเดี๋ยวมันอะไรหล่นลงไปแล้วมันล้างลำบากเพราะฉะนั้นสามารถเข้าไปซึมซับบรรยากาศได้ก็สวนก็สวยงามขึ้นแล้วก็เราจะมีการเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนะจะเชิญพระคุณเจ้าแล้วก็ผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำสวนแห่งนี้เป็นต้นคุณแม่พันนีซึ่งได้สละทรัพย์แล้วก็บอกบุญแล้วก็ส่วนหนึ่งแล้วก็จะช่วยนะซิสเตอร์ด้วยนะนะส่วนเล็กๆแต่ว่าสรุปแล้วค่าใช้จ่ายประมาณเกือบ 500,000 บาทนะพี่น้องส่วนเล็กๆก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ก็แล้วกันนะครับในนั้นแล้วก็พาลูกหลานนะไปเดินเล่นได้แต่อย่าเอาอาหารไปกินข้างในบริเวณนะย่าเทียมก็ขอบคุณพี่น้องที่เป็นน้ำใจดีแล้วก็ช่วยกันนะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็ยังเปิดรับบริจาคอยู่ส่วนหนึ่งก็จะช่วยค่าสวนหย่อมของคุณแม่นภณีซึ่งได้นะออกนะทุนด้วยตัวเองแล้วก็บอกบุญให้กับคนต่างๆแล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เราต้องช่วยท่านด้วยก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนเด้อให้อยู่มีแห้งแล้วก็มีความสุขในการรับใช้พระเป็นเจ้าแล้วก็ทำหน้าที่ในการเปลี่ยนเครื่องมือของพวกในนามความรักความเมตตาของพระเจ้าไปกับเพื่อนพี่น้องของเรานะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ประทานสินศักดิ์สิทธิ์ชุบชูกำลังข้าพเจ้าทั้งหลายแล้วขอทรงพระกรุณาอุ้มชูช่วยเหลือไว้ตลอดไปให้ข้าพเจ้าใช้สินศักดิ์สิทธิ์นี้เพื่อดำเนินชีวิตให้สมจะรับผลของการกอบกู้ด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระกฤษฎาเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
2: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
2: และสถิตกับท่านด้วย
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณสิ้นสุดแล้วพี่น้องกลับไปเจริญชีวิตตามพระวาจาของพระเจ้าและดำรงอยู่ในความรักของพระกฤษฎาเจ้าเถิด

0: บทภาวนาขอพรพระเจ้าอาศัยคำเสนอมีวรของบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเรียกบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชครูคำสอนคฤหัสถ์และเยาวชนในพันธกิจไทยกู้โลกให้รอดพ้นของพระเยซูคริสต์เจ้าบุญราศีทั้ง8ท่านนี้ได้ตอบสนองการเรียกของพระองค์อย่างซื่อสัตย์อุทิศตนเพื่อความรอดของเพื่อนมนุษย์อย่างเข้มแข็งและได้ยืนยันความเชื่อของตนโดยพีแม้กระทั่งชีวิตขอให้แบบฉบับของท่านบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเจริญชีวิตคู่ควรกับนามคริสตชนประกาศยืนยันความเชื่อของตนในชีวิตประจำวันแล้วขอให้บุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยได้รับการประกาศเป็นนักบุญในเร็ววันเพื่อทำให้ความเชื่อของข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้นเป็นการเทิดเกียรติพระนามของพระองค์และขอพระองค์โปรดประทานพระพรที่ข้าพเจ้าทั้งหลายประสงค์จะได้รับผ่านบุญราศีด้วยเถิดอาเมนบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยข้าแต่พระชนนีพระเจ้าลูกทั้งหลายหลบภัยมาพึ่งพระแม่ประยามเมินเฉยต่อคำวอนขอในยามทุกร้อนของลูกแต่โปรดช่วยลูกให้พ้นภัยทั้งสิ้นเสมอเถิดพระมารดาพรหมจารีผู้ทรงได้รับพระพรทูตสวรรค์ของพระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอารักขาของท่านโปรดทรงสว่างพิทักษ์รักษาคุ้มครองและนำทางชีวิตข้าพเจ้าในวันนี้ด้วยเทอญอาเมนเยซูมารีโยเซฟข้าพเจ้าขอถวายดวงใจสติปัญญาและชีวิตแด่ท่านเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าเมื่อใกล้จะตายเยซูมารีโยเซฟโปรดทรงช่วยข้าพเจ้าให้สิ้นใจอย่างราบรื่นในศีลในพรของท่านด้วยเทอญพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ถูกตรึงกางเขน
1: ทรงเดเมตตาเทอญ
0: ราชินีแห่งสันติภาพนักบุญโยเซฟนักบุญทั้งหลายของพระเจ้าบุญราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยอัครเทวดามีคาแอนเดชะพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิตอาเมน

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: บทสวดภาวนาบทข้าพเจ้าขอสารภาพบาป
1: ข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
2: ผู้ทรงสรรพานุภาพและต่อพี่น้องด้วยว่าข้าพเจ้าได้ทำบาปมากมายด้วยกายวาจาใจและด้วยการละเลยข้าพเจ้าเป็นคนบาปข้าพเจ้ายอมรับว่าเป็นคนบาปดังนั้นขอพระนางมารีผู้ทรงเป็นพรหมจารีเสมอขอทูตสวรรค์และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเทอญ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

อำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 17:00 น. หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

เคยขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์สีผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง
1: เนืองทองเนืองทองเนืองทอง

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตาโลกมนุษย์นี้ควรคำนึงยิ่งเอ่ยโลกหลอกโลกดูดดึงมนุษย์ได้โลกแรงไปรัดรึงผู้สละโลกเอ่ยโลกสุขโลกโศกไฟเพราะด้วยมนุษย์เอง

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำเสนอนิยายอิงธรรมะชุดลีลาวดีขอเชิญทุกท่านรับฟังได้ณบัดนี้

พอได้ยินคำตอบปฏิเสธของนายทวารบานรัตนปาณีก็ร้องไห้ขึ้นด้วยเสียงอันดังเพราะความผิดหวังท่านเศรษฐีหันไปปลอบโยนลูกอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็หันไปพูดกับนายทวารบานต่อไปข้าพเจ้ามีเด็กน้อยมาด้วยคนหนึ่งเธอเป็นลูกของญาติของข้าพเจ้าที่อยู่ในพระนครเธอจากมารดาไปอยู่กับข้าพเจ้าที่กรุงพาราณสีเป็นเวลานานแล้วเธออยากจะพบมารดาเต็มที่แล้วถ้าท่านไม่กรุณาข้าพเจ้าก็ขอได้โปรดเห็นใจสงสารเด็กด้วยเถิดข้าพเจ้าเห็นใจท่านนายทวารบานกล่าวด้วยเสียงแสดงความเอื้อเฟื้อขึ้นมาบ้างแต่ท่านก็ควรจะเห็นใจข้าพเจ้าด้วยข้าพเจ้าเป็นแต่เพียงเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้านายเท่านั้นไม่มีอำนาจที่จะเปิดปิดประตูพระนครตามอำเภอใจได้ถ้าข้าพเจ้าขืนเปิดปิดผิดเวลาและถ้าเจ้านายรู้เข้าข้าพเจ้าก็จะถูกลงอาญาอย่างหนักข้าพเจ้าอาจจะถูกจองจำในพันธนาการก็ได้ขอให้ท่านคิดดูก็แล้วกันว่าถ้าเหตุร้ายเช่นนั้นเกิดขึ้นบุตรภรรยาของข้าพเจ้าจะไม่อดตายหรือท่านพูดถูกเมตยาเศรษฐีพูดด้วยความเห็นใจข้าพเจ้าใคร่ขอถามท่านเป็นครั้งสุดท้ายว่าเวลานี้เจ้านายของท่านอยู่ที่นี่ด้วยหรือไม่ไม่อยู่หรอกแต่เขากลับมาตรวจตาเป็นครั้งคราวนายทวารบานตอบท่านเศรษฐียืนคิดอะไรครู่หนึ่งแล้วก็เดินไปพูดกระซิบกระซาบกับนายทวารบานทางช่องเล็กๆนั้นครู่ใหญ่ผ่านไปประตูเล็กก็เปิดออกแล้วท่านเศรษฐีและคณะพรรคพวกก็เดินก้มหัวเข้าประตูไปอย่างรวดเร็วพอคนสุดท้ายเข้าพ้นประตูนายทวารบานก็ปิดประตูอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกันท่านเศรษฐียัดเยียดเงิน10กหาปณะใส่ในมือของนายทวารบานตามที่ตกลงกันไว้แล้วก็รีบพาพรรคพวกเดินตรงไปขึ้นรถม้ารับจ้างคันหนึ่งผู้ที่รู้สึกตื่นเต้นดีใจเป็นพิเศษก็คือรัตนปาณีเธอได้แสดงความสามารถบอกให้นายสารถีนำรถไปตามถนนต่างๆได้อย่างถูกต้องจนกระทั่งมาถึงปราสาทหลังใหญ่หลังหนึ่งพอลงจากรถม้ารัตนปาณีก็ตรงเข้าไปสั่นกระดิ่งที่ประตูใหญ่อย่างร้อนรนทันทีเมตยาเศรษฐีผู้เป็นบิดาและผู้ติดตามต่างมองดูเธอด้วยความงุนงงต่อมาไม่นานนักประตูใหญ่ก็ถูกเปิดออกผู้ที่ยืนอยู่ข้างๆประตูก็คือหญิงอายุกลางคนคนหนึ่งรัตนปาณีจ้องดูนางอย่างจริงจังครู่หนึ่งแล้วก็ร้องออกมาด้วยเสียงอันดังว่านันทานันทาเธอจำฉันได้หรือไม่ว่าแล้วก็โควิ่งเข้าไปกอดขาหญิงผู้ที่ชื่อว่านันทาอย่างเหนียวแน่นหญิงคนนั้นตกตะลึงต่อเหตุการณ์ถึงกับยืนงงอ้าปากค้างอยู่เป็นเวลานานมองดูเมตยาเศรษฐีแล้วก็ก้มลงมองเด็กหญิงประหลาดที่รู้จักชื่อของตนนั้นสลับกันแต่ก่อนที่นางจะได้ไต่ถามเรื่องราวรัตนปาณีก็วิ่งพระออกวิ่งตามทางเดินที่ปูด้วยหินตรงไปอย่างที่ปราสาททันทีเมตยาเศรษฐีและคณะต่างพากันออกเดินติดตามไปอย่างรีบเร่งภายในห้องอันโอดโถงกว้างใหญ่อันสว่างสวยไปด้วยประทีปโคมไฟหญิงชราคนหนึ่งกำลังนั่งทำธุระส่วนตัวอยู่อย่างสงบรัตนปาณีหยุดยืนจ้องดูนางด้วยความลังเลครู่หนึ่งแล้วก็วิ่งตรงไปยังนางปากก็ร้องระล่ำระลักว่าคุณแม่คุณแม่เธอตรงเข้าไปฟุบตัวลงแทบเท้าหญิงชราคนนั้นกอดขานางไว้อย่างมั่นคงแล้วก็ร้องไห้ข้ามครวญสลับกันลำพันว่าคุณแม่คุณแม่ไม่ขาดปากฝ่ายหญิงชราเมื่อเริ่มหายจากความงงงวยก็หันมามองดูเมตยาเศรษฐีและคณะซึ่งกำลังยืนงงอยู่ที่ประตูห้องโถงแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงตะกุกตะกักว่าเอ๊ะนี่มันอะไรนี่มันอะไรกันใครกันท่านทั้งหลายเป็นใครบอกฉันด้วยเกิดอะไรขึ้นหรือคุณแม่จำลูกไม่ได้หรื
รัตนปานีจึงพูดขึ้นแงนหน้าอันหนองด้วยน้ำตาขึ้นมองดูหญิงชราลีลาวดีอย่างไรเล่าลีลาวดีกลับมาเยี่ยมแม่แล้วและจะอยู่กับแม่ตลอดไปคำพูดอันประหลาดของเด็กหญิงแปลกหน้าทำให้หญิงชราสะดุ้งสุดตัวนางผุดลุกขึ้นยืนถอยหลังออกไปสองสามก้าวจ้องดูเด็กหญิงประหลาดด้วยดวงตาเบิกกว้างแล้วก็พูดขึ้นด้วยเสียงเกือบจะตะโกนว่าลีลาวดีลีลาวดีหรือเป็นไปได้หรือนี่ลีลาวดีลูกสาวของฉันไม่ใช่เด็กตัวเล็กอย่างนี้ลีลาวดีเป็นนางพิษุณีและตายไปเกือบสิบปีแล้วนี่ทันใดนั้นรัตนปาณีก็สุดตัวลงนั่งกับพื้นเอามือปิดหน้าร้องไห้คร่ำครวญว่าแม่จำลูกไม่ได้แม่ลืมลูกเสียแล้วหรือว่าพลางก็ร้องไห้คร่ำครวญอย่างน่าสงสารหญิงชราได้เดินไปยังเด็กน้อยผู้อ้างตัวว่าเป็นลีลาวดีนั่งลงเอามือลูบหลังอย่างกรุณาเพ่งดูหน้าตาของเธออย่างพินิจพิเคราะห์แล้วก็หันมาถามเมติยะเศรษฐีและคณะซึ่งยังคงเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่อย่างสงบว่าท่านเป็นใครมาจากไหนเหตุการณ์ทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรช่วยให้ความกระจ่างแก่ฉันด้วยสิฉันงงไปหมดแล้วเมติยะเศรษฐีและคณะได้นั่งคุกเข่าลงแล้วท่านเศรษฐีก็พูดขึ้นว่าข้าพเจ้าชื่อเมติยะเป็นหัวหน้าพ่อค้ามาจากเมืองพาราณสีเวลานี้ก็ได้ตั้งกองเกวียนไว้ที่นอกประตูเมืองเด็กหญิงคนนี้คือรัตนปาณีเป็นธิดาของข้าพเจ้าเองมีอะไรหลายอย่างที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับเธอจำเดิมแต่เธออายุได้ 3-4 ขวบเธอไม่ยอมให้ใครในบ้านเรียกชื่อเธอว่ารัตนปาณีที่ข้าพเจ้าตั้งให้กลับให้เขาเรียกตัวเองว่าลีลาวดีแล้วก็เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าในชาติก่อนเธอเกิดเป็นลูกของสุมังคละคฤหบดีแห่งกรุงสาวัตถีแต่บิดาของเธอได้ถึงแก่มรณกรรมไปนานแล้วยังเหลืออยู่แต่มารดาเธอได้เฝ้ารบเร้าวิงวอนให้ข้าพเจ้าพามาเยี่ยมแม่ที่กรุงสาวัตถีแทบไม่เว้นแต่ละวันข้าพเจ้าก็ยังไม่มีเวลาจึงได้ผัดผ่อนเรื่อยมาจนกระทั่งปีนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะได้พิสูจน์ให้เห็นจริงเห็นจังเสียทีจึงได้พาเธอมาบัดนี้ข้าพเจ้าเชื่อแล้วโดยปราศจากข้อสงสัยว่าเธอคือลีลาวดีในอดีตแน่ๆพอขบวนเกวียนของเราผ่านที่พระเชตวนารามเธอก็ชี้ให้ข้าพเจ้าดูและออกชื่อได้อย่างถูกต้องซ้ำยังบอกอีกว่าเรวัตะคนรักของเธอเคยอยู่ที่พระเชตวนารามและบัดนี้อยู่ที่กรุงราชคฤห์เย็นวันนี้เองพอเราเข้าประตูนครมาได้และขึ้นสู่รถม้าเธอเองเป็นคนบอกให้นายสารถีเลี้ยวรถไปตามถนนต่างๆจนมาถึงคฤหาสน์แห่งนี้ได้สำเร็จข้าแต่แม่เจ้าหญิงอายุกลางคนผู้ไปเปิดประตูพูดด้วยเสียงสั่นๆพอข้าพเจ้าเปิดประตูรับเธอก็ตรงมากอดขาข้าพเจ้าและเรียกชื่อข้าพเจ้าได้อย่างถูกต้องทันทีจนข้าพเจ้างงไปหมดพอเมติยาเศรษฐีและนางนันทาเล่าจบก็ถึงวาระที่หญิงชราผู้เป็นมารดาจะต้องร้องไห้บ้างนางได้สวมกอดเด็กหญิงประหลาดคนนั้นไว้แนบอกแล้วก็ร้องไห้ฟูมฟายปากก็พร่ำบ่นว่าลีลาวดีลีลาวดีลูกของแม่มันเป็นภาพที่สะเทือนอารมณ์จนเศรษฐีและคณะผู้ติดตามและนางทาสีชื่อนันทาต้องพลอยน้ำตาคลอหน่วยไปด้วย

ลูกเอ้ยหญิงชราค่ำครวญด้วยเสียงแหบเกลือแม่ดีใจเหลือเกินดีใจที่สุดที่ได้พบกับลูกของแม่อีกแม้ว่าเจ้าจะมีรูปร่างสังขารและอายุผิดไปจากเดิมอย่างมากมายแม่ก็รู้ดีว่าดวงวิญญาณของเจ้าลีลาวดีลูกแม่คนเดิมนั่นเองตั้งแต่เจ้าบวชเป็นภิกษุณีและเดินทางไปสู่กรุงราชคฤห์ตั้งแต่ครั้งนั้นแม่ก็ตั้งตาคอยการกลับของลูกด้วยความเป็นห่วงกังวลต่อมาภายหลังได้ข่าวมาว่าลูกได้ถึงแก่มรณกรรมเสียแล้วที่กรุงราชคฤห์แม่ก็หมดความสุขสำราญใดๆในชีวิตใช้ชีวิตให้ผ่านพ้นไปวันหนึ่งวันหนึ่งกับนันทาทาสีผู้ซื่อสัตย์ของแม่เท่านั้นเองเคราะห์ดีที่พ่อของเจ้าได้ทิ้งทรัพย์สมบัติไว้ให้มากมายจึงไม่ต้องลำบากในการครองชีพแต่อย่างใดความสุขอย่างเดียวที่แม่ได้รับก็คือการสละทรัพย์บำเพ็ญบุญและอุทิศส่วนกุศลให้พ่อของเจ้าให้ชัยเสนและเจ้าเองบัดนี้แม่เชื่อสนิทแล้วว่าคนเราตายแล้วต้องเกิดแน่ความตายย่อมไม่มีความหมายสำหรับความรักความผูกพันอันแนบแน่นระหว่างเราได้วันนี้แม่มีความสุขที่สุดที่ได้พบลูกของแม่อีกและจะมีความสุขมากขึ้นถ้าพ่อของเจ้าและชัยเสนพี่ชายเจ้ากลับมาแบบเดียวกับเจ้าอีก

เมื่อความโศกและความตื่นเต้นดีใจทั้งปวงค่อยบรรเทาลงแล้วรัตนปาณีซึ่งบัดนี้ควรได้ชื่อว่าลีลาวดีอย่างเดิมก็ออกสำรวจดูบ้านเดิมของตนทันทีเธอเข้าห้องนั้นออกห้องนี้ถามถึงสิ่งของเครื่องใช้เก่าๆที่เธอเคยใช้ให้วุ่นไปหมดบางทีนันทาก็สามารถหามาให้เธอได้แต่บางสิ่งก็หายไปเสียแล้วการที่เธอสามารถจำสิ่งของต่างๆได้อย่างถูกต้องนี้ก็เป็นหลักฐานสำคัญประการสุดท้ายที่ทำให้ทุกคนเชื่อสนิทว่ารัตนปาณีคือลีลาวดีอย่างแน่นอนในคืนวันนั้นเองบรรดาคณาญาติคนสำคัญสำคัญได้ถูกตามตัวมาอย่างรีบด่วนเพื่อให้มาดูชีวิตและร่างกายใหม่ของลีลาวดีพอเห็นหน้าเท่านั้นลีลาวดีก็สามารถเรียกชื่อญาติได้ทุกคนและถามข่าวคราวต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วยังความประหลาดใจและความปลาบปลื้มปิติให้เกิดแก่ทุกๆคนบรรยากาศแห่งคฤหาสน์ของนางคฤหปัตตานีในคืนวันนั้นดูวุ่นวายสับสนและคึกคักคล้ายกับกำลังมีงานมหรสพเมตยะเศรษฐีได้อำลาเจ้าของบ้านกลับคืนสู่ค่ายพักในตอนมัชฌิมยามปล่อยให้ธิดาของตนอยู่กับมารดาเก่าตามความประสงค์ของเธอ

เมติยเศรษฐีและคณะกลับมาถึงประตูพระนครในเวลาดึกนายทวารบานได้เปิดประตูเล็กให้ออกตามที่ได้ตกลงกันไว้เมื่อกลับมาถึงค่ายพักท่านเศรษฐีก็ได้พบว่าลูกน้องของท่านบางคนได้นอนหลับไปแล้วแต่บางคนยังคงนั่งจับกลุ่มคุยกันอยู่ไม่เห็นท่านเศรษฐีกลับมาผู้ที่ยังไม่หลับต่างก็เข้ามาลุมล้อมถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความสนใจท่านเศรษฐีก็ได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบทำให้บางคนที่ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่บ้างเชื่ออย่างสนิทใจว่ารัตนปานีก็คือลีลาวดีในชาติก่อนนั่นเองเช้าวันรุ่งขึ้นเมื่อประตูพระนครเปิดเมติยเศรษฐีก็นำขบวนเกวียนเข้าไปในเมืองเพื่อนำสินค้าผ้าไหมไปขายในตลาดวันนั้นวันนั้นนับว่าเป็นวันโชคดีอย่างยิ่งสำหรับท่านเศรษฐีเพราะปรากฏว่าสินค้าของท่านขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเพราะผ้าไหมที่ทำมาจากแคว้นกาสีเป็นที่รู้จักกันดีในชมพูทวีปว่าผ้าโกสัยเป็นผ้ามีคุณภาพและสวยงามเป็นเยี่ยมเป็นที่ต้องการปรารถนาของคนทั่วไปตามปกติผ้าโกสัยมีขายเป็นจำนวนน้อยในกรุงสาวัตถีและมีราคาแพงมากเศรษฐีคฤหบดีผู้ร่ำรวยเท่านั้นจึงจะมีโอกาสได้ใช้เมื่อมีพ่อค้าจากเมืองพาราณสีนำผ้าโกสัยมาขายด้วยตนเองและขายด้วยราคาถูกประชาชนจึงได้รุมซื้อกันเป็นการใหญ่พ่อค้าบางคนก็เหมาซื้อไว้เป็นจำนวนมากๆเพื่อนำไปกักไว้ในร้านเพื่อขายเอากำไรอีกต่อหนึ่งภายในบ่ายวันนั้นเองท่านเศรษฐีก็สามารถขายสินค้าได้หมดและได้เงินเป็นจำนวนมากเมื่อได้เงินแล้วก็เที่ยวซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆบรรทุกใส่เกวียนเพื่อจะนำกลับไปขายอย่างบ้านเมืองของตนต่อไปเย็นวันนั้นเมติยเศรษฐีพร้อมด้วยลูกน้องคนสนิท2-3 คนก็ไปยังบ้านของนางคฤหปัตตานีมารดาในอดีตของลีลาวดีพร้อมด้วยเครื่องประดับอันมีค่าสำหรับธิดาน้อยของตนแต่ท่านก็รู้สึกผิดหวังเมื่อได้ทราบว่าลีลาวดีและญาติพี่น้องเก่าจำนวนหนึ่งได้ออกเดินทางไปเมืองสาเกตเสียแล้วเพื่อเยี่ยมพี่สาวที่ชื่อกันนิกานางคฤหปัตตานีบอกว่าลีลาวดีน้อยได้รบเร้าให้คนพาไปเยี่ยมกันนิกาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ในตอนเช้านางจึงได้จัดการให้ญาติบางคนพาไปแล้วเมื่อไหร่จะกลับหรือเมติยเศรษฐีถามด้วยใบหน้าอันหม่นหมองเพราะรู้สึกอะไรคิดถึงธิดาน้อยของตนเป็นกำลังเห็นก็บอกว่าทั้งไปทั้งกลับก็คงจะต้องใช้เวลาประมาณ7 วันเพราะเมืองสาเกตห่างไปทางทิศใต้ประมาณ6 โยชน์ถ้าเดินด้วยรถม้าก็คงใช้เวลาประมาณ2 วันท่านจะต้องพบลีลาวดีก่อนมิใช่หรือแน่นอนทีเดียวท่านเศรษฐียืนยันข้าพเจ้าจะต้องคอยพบรัตนปานีก่อนในระหว่างที่คอยนี้ก็ขอเชิญท่านมาพักผ่อนภายในคฤหาสน์ของข้าพเจ้าก่อนก็ได้เพราะคฤหาสน์ของเราก็กว้างขวางดีและมีคนอยู่เพียงไม่กี่คนเท่านั้นขอให้ท่านถือเสียว่าเราเป็นญาติสนิทต่อกันเพราะไหนๆเราก็เป็นมารดาบิดาของลูกคนเดียวกันแล้วขออย่าได้เกรงใจเลยขอบคุณท่านมากเมติยเศรษฐีตอบแต่ข้าพเจ้าเห็นจะรับความเอื้อเฟื้อของท่านไม่ได้เพราะข้าพเจ้าจะต้องคอยควบคุมดูแลกองเกวียนจำนวน100ที่ตั้งค่ายอยู่นอกกำแพงเมืองคงจะไม่เยี่ยมท่านเป็นครั้งคราวเท่านั้นถ้าอย่างนั้นก็เชิญท่านตามอัธยาศัยนางคฤหปัตตานีตอบข้าพเจ้าเห็นใจท่านเพราะสามีของข้าพเจ้าก็เคยเป็นพ่อค้าเกวียนมาก่อนเคยคุมเกวียน400ไปค้าขายตามเมืองต่างๆเช่นเดียวกับท่านเมื่อไปถึงเมืองใดเมืองหนึ่งเข้าก็ตั้งค่ายพักนอกเมืองเหมือนกันเพราะสะดวกในการหาน้ำและหญ้าให้กับโคถ้าท่านมีเวลาว่างเมื่อใดก็ขอเชิญท่านมาแวะสนทนากับข้าพเจ้าด้วยในที่สุดเมติยเศรษฐีก็จำต้องคอยธิดาน้อยต่อไปอีกเป็นเวลา7 วันในระหว่างเวลานี้ท่านได้ใช้เวลาให้ผ่านพ้นไปด้วยการไปติดต่อกับพ่อค้าคนสำคัญบางคนแห่งกรุงสาวัตถี
ในเรื่องของการค้าบ้างหาซื้อสินค้าบรรทุกเวียนเพิ่มเติมบ้างท่องเที่ยวชมสถานที่ต่างๆที่สำคัญภายในกรุงสาวัตถีบ้างไปสนทนากับนางคฤหปตานีมารดาเก่าของลีลาวดีบ้างจากการสนทนากับนางในเวลาต่อมาท่านเศรษฐีก็ได้รู้รายละเอียดถึงชีวิตในอดีตของลีลาวดีได้รู้จักความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างลีลาวดีกับเรวตะตั้งแต่ต้นได้ทราบถึงความรักอันไม่เปลี่ยนแปลงของลีลาวดีจนตัดสินใจออกบวชเป็นภิกษุณีติดตามพระเรวตะไปจนพบที่กลุ่มราชคฤห์และได้ทราบว่าลีลาวดีได้ล้มเจ็บลงเพราะความเสียใจและถึงแก่มรณกรรมไปอย่างน่าสงสารอย่างไรแล้วเวลานี้พระเรวตะยังมีชีวิตอยู่หรือท่านเศรษฐีถามข้าพเจ้าก็ไม่ทราบเหมือนกันนางคฤหปตานีตอบเพราะเวลาล่วงเลยมาหลายปีแล้วข้าพเจ้าไม่เคยได้ข่าวคราวจากเขาเลยท่านเศรษฐีนั่งก้มหน้าคิดอยู่คู่หนึ่งแล้วก็ถามขึ้นด้วยท่าทางไม่สบายใจว่าท่านคิดว่าลีลาวดีจะลืมเรวตะได้ไหมนางคฤหปตานีถอนหายใจอย่างหนักหน่วงแล้วก็ตอบว่าเกรงว่าจะลืมไม่ได้เพราะเมื่อคืนนี้เธอถามถึงเขาอยู่ตลอดเวลาซ้ำยังให้นันทาพาไปดูสวนหลังบ้านและสระน้ำที่เธอเคยนั่งสนทนากับเรวตะด้วยนันทาบอกว่าเธอนั่งร้องไห้อยู่ที่ริมสระเป็นเวลานานทีเดียวเวลานี้เรวตะภิกษุจะมีอายุประมาณเท่าไหร่หรือท่านเศรษฐีถามนางคฤหปตานีนั่งคิดคำนวณนับนิ้วมืออยู่ครู่หนึ่งแล้วก็ตอบว่าเข้าใจว่าคงจะประมาณ 37-38 ปีแล้วถ้าอย่างนั้นก็คงจะไม่มีความยุ่งยากอะไรเกิดขึ้นอีกท่านเศรษฐีพูดถอนหายใจอย่างโล่งอกเพราะอายุแตกต่างกันมากและอีกประการหนึ่งพระเรวตะอาจจะเดินทางจากกรุงราชคฤห์ไปอยู่ที่อื่นแล้วบางทีอาจจะถึงแก่มรณะแล้วก็ได้ข้าพเจ้าเชื่อว่าลีลาวดีกับเรวตะคงไม่มีโอกาสได้พบกันอีกไม่แน่นักไม่แน่นักนางคฤหปตานีพูดอย่างใช้ความคิดเพราะถ้าพระเรวตะได้ข่าวว่าลีลาวดีเกิดแล้วเขาจะต้องเดินทางมาพบอย่างแน่นอนหรือมิฉะนั้นลีลาวดีก็อาจจะรบเร้าให้เราพาไปกลุ่มราชคฤห์ก็ได้ขอให้เราคอยดูก็แล้วกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมตยะเศรษฐีพูดบางทีเราอาจจะต้องยอมแพ้ต่อความตั้งใจอันเด็ดเดี่ยวของทั้งสองก็ได้

เมื่อครบกำหนด7 วันแล้วลีลาวดีน้อยก็กลับมาถึงกรุงสาวัตถีกันนิกาผู้เป็นพี่สาวพร้อมทั้งสามีและบุตรได้ติดตามมาด้วยจึงได้มีพิธีเฉลิมฉลองแสดงความยินดีต่อการรวมญาติกันเป็นการใหญ่ในวันรุ่งขึ้นนางเครือหาปัตตานีก็ได้สั่งให้มีการตระเตรียมสถานที่และอาหารเพื่อจะทำการเลี้ยงพระภิกษุสงฆ์จำนวน500 รูปในวันต่อไปลีลาวดีน้อยดูเหมือนจะตื่นเต้นดีใจกว่าใครๆหมดที่จะได้เห็นพระภิกษุสงฆ์เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วในวันต่อมาพระภิกษุสงฆ์จำนวน500จากพระเชตวนารามก็เข้าไปฉันภัตตาหารในคฤหาสน์ของนางคฤหปัตตานีลีลาวดีน้อยได้อังคาดพระภิกษุสงฆ์ด้วยมือของตนเองด้วยอารมณ์ร่าเริงยิ่งนางคฤหปัตตานีและเมติยะเศรษฐีตลอดถึงคณะญาติได้ตกลงกันไว้ล่วงหน้าแล้วว่าจะไม่แนะนำลีลาวดีน้อยให้พระสงฆ์รู้จักแต่แผนการของเขาไม่สำเร็จเพราะในระหว่างที่พระสงฆ์กำลังฉันภัตตาหารนั่นเองลีลาวดีได้นั่งตรวจดูพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงมองดูหน้าองค์นั้นองค์นี้ด้วยความพินิจพิเคราะห์คล้ายกับจะค้นหาใครสักคนหนึ่งในที่สุดเด็กน้อยก็ได้ถามพระภิกษุชรารูปหนึ่งซึ่งนั่งอยู่แถวหน้าว่าพระคุณเจ้ารู้จักพระเรวัตหรือไม่ภิกษุรูปนั้นจ้องดูเด็กน้อยด้วยความประหลาดใจแล้วถามว่าพระเรวัตองค์ไหนหรือเพราะภิกษุที่ชื่อเรวัตมีหลายองค์พระเรวัตที่เคยเป็นโจรต่อมาภายหลังได้อุปสมบทและอยู่จำพรรษาที่พระเชตวนารามแล้วก็ได้อยู่ที่กรุงราชคฤห์ภิกษุรูปนั้นนิ่งคิดอยู่ครู่หนึ่งพลางนึกชมความช่างพูดของเด็กน้อยด้วยความประหลาดใจยิ่งเพราะดูเธอไม่น่าจะพูดได้เป็นเรื่องเป็นราวดุจผู้ใหญ่เช่นนั้นพระเรวัตรูปนั้นอาตมารู้จักท่านตอบในที่สุดลีลาวดีน้อยยิ้มอย่างพอใจแล้วถามอย่างร้อนรนว่าพระคุณเจ้ารู้จักท่านเรวัตเวลานี้ท่านอยู่ที่ไหนล่ะเมื่อก่อนเข้าพรรษาปีนี้มีภิกษุรูปหนึ่งจากกรุงราชคฤห์แจ้งให้ทราบว่าท่านเรวัตเถระเป็นประธานสงฆ์อยู่ที่พระเวรุวนารามแห่งกรุงราชคฤห์นั่นเองพอได้ยินคำตอบจากภิกษุรูปนั้นลีลาวดีน้อยก็วิ่งตรงไปยังมารดาและบอกด้วยความตื่นเต้นดีใจว่าแม่เรวัตะอยู่ที่กรุงราชคฤห์เรวัตะยังอยู่ที่กรุงราชคฤห์แม่ต้องพาลีลาวดีไปกรุงราชคฤห์นะในที่สุดนางคฤหปัตตานีและเมติยะเศรษฐีจำเป็นต้องเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่เกี่ยวกับลีลาวดีให้พระภิกษุสงฆ์ฟังเมื่อได้ฟังความจริงเช่นนั้นพระภิกษุผู้ยังเป็นปุถุชนยังมีความเครือบแคลงสงสัยในหลักของวัฏสงสารการเวียนว่ายตายเกิดของสัตว์ต่างๆเกิดศรัทธาเชื่อมั่นว่าสัตว์ที่ยังไม่สิ้นกิเลสตัณหาตายแล้วต้องเกิดอีกอย่างแน่นอน

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: ทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กอเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

ใต้สังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีรวยเงินแต่รวยน้ำใจยากเห็นพอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่หมุนสืนจำใสจนเมิดสมูงมาหมุนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมีเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงช่วงของนิทานมื้อนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนางพิกุลทองต่อจากคราวที่แล้วนิทานเรื่องนางพิกุลทองคราวที่แล้วนำเล่าให้พี่น้องฟังถึงตอนที่นางพิกุลลักลี้ยักไปเสืองอยู่ในเสากระโดงเรือแล้วหลังจากนั้นนะครับพอยักไปวิทนางพิกุลทองก็ออกมาอาบน้ำอาบถาแล้วบาดนี้เสียงพอบดึงเส้นผมตุ๊บออกมาขาดเสียงเส้นผมขาดดังตุ๊บพออบลอยไปพระพิไสมงกุฎนะครับเสียงทายเบิ่งเอาขึ้นเป็นของศัตรูพระอบนี้ให้ถึกทำลายขึ้นเป็นของเนื้อคู่เราให้ขึ้นมานะครับก็เลยได้เห็นพอเปิดพระอบนอนกระสับกระส่ายใจสิรูสิขาดต้องออกสะเพาตามหาเจ้าของเส้นผมพอมาฮอดเกาะเกาะหนึ่งพี่น้องเอ้ยนางกาขาวแปลงเมืองให้เป็นเฮือนซ่านล้านแปลนเป็นพระราชสว่างและก็แปลงล้างเป็นตัวเองให้งามงามหลังจากนั้นก็ไปต้อนรับเจ้าชายพิไสมังกุฎเข้าสู่เมืองนะพี่นะนะนะนะนะเหมือนว่า คืนนั้นพระพิไสมังกุฎเลยได้เป็นพระสวามีของนางกาขาวด้วยความสมัครใจ แต่ว่าตื่นขึ้นมามือไม่กินกุยๆของยักษ์โชยเข้ามาเตะจมูกก็เลยส่วนคาราสบริพานที่ตามเสด็จลงสำเภาหนีโอ้นางคงเป็นยักษ์แปลงมาไม่ใช่คนแน่ๆนางพิกุลทองทาอยู่เจ็ดมือเห็นเลือดสำเภาพระพิไสมงกุฎมาถึงหาดปักสีก็หู้ว่าเป็นผู้ติดตามก็เลยขอฝากเนื้อฝากตัวเป็นข้ารับใช้พญาแหลงนะครับตอนต้นรายการว่าพญายักษ์บ่แม่นเนาะพญาแหลงยักษ์สอบถามกับเราบริวารได้ความว่าบ่มีใครจับเจ้าหญิงกินก็เลยส่วนกันมาที่หาดพ่อมาหอดหาดเห็นภาพบาดตาเห็นเจ้าชายพิไสมงกุฎกำนังพิกุลทองกำลังออีและอีออกันอยู่อุ้ยไม่ไหวบาดตาบาดใจจะจับกินเสียทั้งคู่เพิ่นว่าปรากฏว่าเป็นนายเกิดการต่อสู้กันพญาแหลงถึกสอนของเจ้าชายถึงแก่ความตายบริวารเห็นเจ้านายตายครับเปิดอาลาดบินไป 800,000 บ่เลียวฮอดหลังไปแล้วนะเพิ่นว่าบ๊ายบายเจ้าชายพิไสมงกุฎนำเจ้าหญิงพิกุลทองกับเมื่อบานเมื่อสองแต่งงานกันนะครับจัดพิธีอภิเษกสมรสอย่างยิ่งใหญ่ผ่านไป7-8ปีพี่น้องมือหนึ่งเจ้าชายมงกุฎพาเจ้าหญิงพิกุลทองมเหสีและพระโอรสตอนนี้มีพระโอรส2พระองค์ก็คือพระลักษณะวัย7พรรษาและก็พยมยศวัย4พรรษาไปพายเรืออยู่ที่บัวไปเก็บบัวในทุ่งเป็นที่สำราญพระทัยอย่างมีความสุข7ปีผ่านไป8ปีผ่านไปรถสวาทไม่คลาดคลาตั้งแต่วันที่เจ้าชายจากมากาขาวอุ้ยใจสิลุดสิขาดขึ้นฮอดอยู่คำบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้นอนเห็นแต่นาพระสวามีเจ้าชายวิไสมงกุฎอุ้ยเจ้าชายของกาขาวเอ้ยเจ้าชายของกาขาวเอ้ยไปซื้อผงสุรสไปซื้อน้ำป่าประคือเฮืองเทนอเพิ่นว่าไปตั้งหลายปีนางกาขาวออกติดตามหาพระพิชัยมงกุฎพระสวามีคืนเดียวเดินทางมาพบพี่น้องและสบโอกาสมือหนึ่งนั่งกาขาวฟ้าวแปลงกายเป็นดอกบัวโอ้ยมากึกมากักมากักมากึกมาลึกกึกกลุ้มตุ้มตุ้มวีซ่าคนละอย่างได้เนาะหลายวีซ่าแล้วแปลงกายแล้วมาลุ้มตุ้มตุ้มเพิ่นว่าลงอยู่ในเตือน้ำเนี่ยต้องตุ้มตุ้มนะฉันก็มีกระจุ้มแปลงกายเป็นดอกบัวอยู่ใต้น้ำพี่น้องมือนั้นเจ้าหญิงและกะโอรสพระสวามีไปพายเรือเล่นพี่น้องเอ้ยไปเก็บดอกบัวพอดีเจ้าหญิงพิกุลทองเลือบไปเห็นดอกบัวอยู่ในเตอหนำดอกบัวอันนี้คืองามกระดักกระดอแท้
ตั้งแต่น้องเกิดมายังมีเกิดเห็นดอกบัวงามป่านนี้โอ้ยจะได้จะได้จะได้นางพิกุลทองนะครับเอื้อมมือไปเด็ดว่าสิหมายจะเด็ดดอกบัวยังบ่ท่านได้เด็ดครับดอกบัวกลายเป็นมือดึงร่างของนางพิกุลลงไปอยู่ใต้น้ำจุ๋มตวามตกน้ำตัวเนาะเจ้าหญิงตกน้ำลงไปนางกาขาวไม่รอช้าโหมลึกคึกคักมลักคักคึกคลึกคึกคึกคลักคลักเพียงแปลงร่างเจ้าหญิงให้กลายเป็นชนีพี่น้องอยู่ใต้น้ำนั่นเองชั่วเวลาพริบตาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอนะพี่น้องเนาะถ้าเราประมาทหลับตานิดเดียวลืมตาขึ้นมานอนแอ่งแม่งอยู่ข้างถนนรถพังยับเยินหน้าบุบบุ้มยู่ยี่หมดเลยนานเพียงเสี้ยววินาทีอันเดียวกันพี่น้องเพียงเสี้ยววินาทีนางพิกุลทองตกน้ำป๋อมแป๋มจุ๋มตวมกลายเป็นชนีในพริบตานางยักในร่างของดอกบัวพี่น้องกระแปลงล้างเป็นเจ้าหญิงพิกุลทองตัวปลอมทำทีโผล่ขึ้นมาจากน้ำป้าปุ่นว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ๊สีคาดซอยแน่ซอยแน่ซอยแน่หนุ่มหนังคนผู้ไทยซอยแน่เราโผล่ขึ้นมาจากน้ำเจ้าทรายก็เลยฟ้าวเอื้อมมือไปซอยดึงขึ้นมาจากน้ำขึ้นบนเรือตอนนี้เจ้าหญิงตัวปลอมขึ้นมาบนเรือเรียบร้อยพระลักษณะและพยมยศยังบ่ท่านได้ซอยพี่น้องเห็นสนีโผล่ขึ้นมาจากน้ำอ้าวด้วยลางสังหรณ์ชนีนี้ทำไมเราเหมือนกับเคยเห็นมาก่อนเป็นลางสังหรณ์เมื่อตอนเธอโผล่ขึ้นมาโอ้ยรู้สึกได้ทันทีว่านี่คือแม่ของตนเองพี่น้องก็เลยห้องให้ขออันซอยแน่ซอยแน่ซอยสนีขึ้นมาแน่ซอยแม่แน่ว่าสันเจ้าทรายพิไสมงกุฎอยากหายแห้งเห็นลูกๆห้องสนีเป็นแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ยเฮาเป็นคนกับชนีมันคนละสปีชีเพื่อนว่ามันคนละเผ่าพันธุ์เราจะอยู่ร่วมกันได้ยังไงไม่ใช่พระอภัยมณีนะเพื่อนว่าพระอภัยมณีกับป่าเนาะมันคนละเรื่องเพื่อนว่าเพื่อนบ่ฮู้จักสาเพื่อนกำยักแห้งหนักกว่าพระอภัยมณีเท่าพี่ไส้มงกุฎอยากหายแห้งที่เห็นลูกๆห้องให้สอยสนีแล้วก็ห้องสนีเป็นแม่ก็เลยฝาวพายเรือจำอึดจำอึดจำอึดพานางกาขาวในร่างของเจ้าหญิงพิกุลทองกลับเข้าวังนางสนีได้โอกาสกับเหล่าเหลืองที่เกิดขึ้นให้ลูกทั้งสองฟังพระลักษณะและพยมยศก็ซ้อยกันเก็บดอกพิกุลที่ร่วงออกมาจากปากของนางสนีเวลาเล่าเว้าเธอใดน้ำตาไหลดอกพิกุลก็ล้นออกมาจากปากอยู่เท่านั้นเก็บดอกพิกุลใดก็เอาไปให้นางคาหลวงเบิ่งนางคาหลวงออกมาซื้อของในตลาดปรากฏว่าความทราบถึงพระสังสินชัยพี่น้องพระสังสินไส้เป็นพ่อของเจ้าไส้พิไส้มงกุฎก็เลยบอกว่าเอ้าจังสันแหละให้นำสนีมาเบิ่งดูเฮาสิสอบสวนสอบปากคำนางพิกุลทองในร่างของชนีถูกนำมาให้พระสินสังสินชัยสอบสวนคณะที่ให้การพี่น้องก็มีดอกพิกุลร่วงออกมาจากปากของชนีทุกคนก็เชื่อแน่ว่านี่คือนางพิกุลทอง 100% นี่คือนางพิกุลทองแน่แล้วนั่นนะจ๊ะนะจ๊ะเด้อก็ยังมีตามมาอีกเนาะเนาะกลับไปย้อนถึงนางกาขาวผู้อยู่ในร่างของนางพิกุลทองกันนำออกมาสอบสวนอีกในมือต่อมาปรากฏว่าหลังจากเว้าบ่เห็นดอกพิกุลร่วงออกมาจากปากทุกคนก็ฮู้จักว่าบ่แม่นนางพิกุลทองแล้วแต่แกล้งตั้งติทำเป็นเชื่อโอ้เนาะโอ้เนาะเบาะเบาะโอ้โอ้โอ้
เอ็ดถ้ำท้าเสือคำเบาคำให้การของนางยักษ์ครับพี่น้องทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดพิรุธเพราะนางกาขาวนั้นแรงมากเอาช้างมาหยุดเอาคนร้อยคนมาฉุดก็ไม่อยู่ยกเว้นหนุ่มน้อยคนผู้ใดคนเดียวเท่านั้นที่ฉุดอยู่เพิ่นว่าเฮ้ยเจ้าแห้งปานนั้นเนาะเวลาผ่านไปเจ้าไส้มงกุฎโทรมาถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยทาง0427511122เหลืองคอยอีกเฮิงเบาเพิ่นว่าอีก 2-3 มื้อก็จบดอกเหลืองเจ้า หลังจากจบก็มีอีกหลายเรื่องต่อเนาะจ่อมาแล้วจ่อมาแล้วนิทานเจ้าไส้พิเศษมงกุฎกับพระโอรสออกอุบายไปคล้องสางเผือกในป่าในวันหนึ่งเมื่อไปเห็นนั่งสนี่ก็เลยสอบถามได้ว่าเฮ็ดแนวใดเฮาจังสิคานางกาขาวใดนางสนี่ก็ตอบว่าเอาเลือดของนางกาขาวหั่นละมาทาโตของค้อยค้อยก็สิผลคำสาปใดเจ้าชายก็เลยสั่งให้เสนาอำมาตย์ทหารไปตามนางกาขาวมาอ่ะกาขาวที่รักเพิ่นว่าอะไรเพคะเพิ่นว่าแหมคิดถึงกาขาวก็ไม่บอกเพิ่นว่าให้คนไปตามอยู่ได้นะเพิ่นว่าอุ้ยมีคำเอือนอีกเนาะอุ้ยนางกาขาวรสวาดยังไม่คาดคลาตั้งแต่ขึ้นจากน้ำมาน้องยังไม่ได้บรรทมกับพระพี่เลยนะเพิ่นว่าว่ายเขาหูอยู่เต็มอกเจ้าเป็นยักษ์ก็สิมีอารมณ์ลือเนาะเขาจะมีความปรารถนาทำไมเจ้าชายพี่ไส้มงกุฎนะครับพี่น้องส่วนเพิ่นออกไปประพาสป่าน้องน้องจ้าเพิ่นว่าที่นี่ร่มไม้ร่มเงาดีจังเลยนะแม้เหมาะที่จะพักผ่อนแดดก็ร้อนเดี๋ยวพี่จะไปประพาสป่ากับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยจะไปล่าสัตว์ฝั่งโน้นให้น้องพี่กุนทองน้องพี่กุนทองในนามของกาในล้างของนางกาขาวในล้างของพี่กุนทองนะครับมาหอดสายป่ามีต้นไม้ต้นหนึ่งกำลังล่มรื่นโอ้ยต้นไม้ใหญ่อากาศก็ฮ้อนหอนนางกาขาวโอ้ยน้องทนไม่ไหวเป็นว่าแดดเปรี้ยงๆผิวจะดำ แม้ถ้าแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้น้องเดินออกไปอีกเดี๋ยวผิวน้องซิ่วลงซิ่วลงนะหาสมุนไพรประทินผิวให้เราแล้วบัดนี้ท้าวพิเศษมงกุฎก็เลยบอกว่าน้องรอพี่อยู่ที่นี่นะอย่าไปไหนนะสันสัตยานของกาเนาะพี่น้องเนาะย่ามกะเงินก็ต้องนอนละวะจับงอนไม้จับง้าไม้กิ้งไม้คอนไม้มงใดรับมงนั้นแล้วลมพัดวอยๆขนาดนี้มีหรือกาขาวจะพลาดเพิ่นว่านางกาขาวพ่อรับตานะครับเจ้าชายพิไสมงกุฎออกไปล่าสัตว์อยู่ป่าละเมาะข้างเคียงนางกาขาวก็ถือโอกาสคอฟฟี่นอนที่ไหนได้เป็นอุบายเป็นแผนของพระพิไสมงกุฎพระพิไสมงกุฎนะครับพี่น้องหลังจากที่นางกาขาวเพลรับก็ทำการสังหารเอาเลือดมานะครับราดรถพระมเหสีล้างของนางชนีตอนนี้กลับกลายร่างเป็นนางพิกุลทองผู้สวยงามดังเดิมเรื่องเล่ายังบ่จบเท่านี้พี่น้องหลังจากนางกาขาวตายยังมีนางกาอีกกาหนึ่งคือกันบาดนี้โอ้ยนึกว่ามีแต่นางกาขาวเนาะยังมีนางกาสุรัตพี่น้องเป็นนางกาสุรัตนี้เป็นเอื้อยของนางกาขาวอักเพิ่นว่าเสียใจแห้งแล้วน้องสาวถือคาโอ้ไปถูกฆ่าตายเพราะรถสิเนหาคนนี่เองเพิ่นว่าอุ้ยไม่น่าเลยน้องสาวเราเพิ่นว่าเรื่องราวสิเป็นใดนะครับติดตามได้ในตอนต่อไปกับนางพิกุลทองมื้อนี้มื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบขอบบุญขอบคุณพี่น้องทุกโมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังวิทยุของเฮาทุกช่วงเวลาของรายการลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงย่างหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กอเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

าดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954700

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพถ้ารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: บา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลุกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบลูกลิ้งขวดละ120บาทสำหรับพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตามกระตุนกระตูแขนหักขาค้อนเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการทุกมงทุกบอนที่สามารถติดตามรับฟังวิทยุของเราได้ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิซาฟังพระวจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการหน่วยงานมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสักขีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์พร้อมคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภักกพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนบุไทยหรือประสงค์เนืองทองรับหน้าที่ดำเนินรายการครับนอกจากนั้นและยังส่งผ่านไปทางพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมื้อนี้วิทยุของเราได้ทำการปรับปรุงเป็นวันที่2แล้วพี่น้องที่อยู่ในโซนสกลนครนาว่าโซนของบ้านค้อทางนาเพียงอำเภอกุสุมารทุกหมู่บ้านแล้วก็ตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านตอนนี้ก็รับฟังกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางทาดนาเวงด้วยฟังไป 18.25 พี่น้องที่อยู่ทางใบพัดสกลนครทางออกปูนทางไทยวัสดุพุ่นนะครับก็สามารถฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อทางหน้าปัดวิทยุครับส่วนพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเรานะครับก็สามารถติดตามตลอด24ชั่วโมงได้ทาง My Tanner Radio ทางทวิตทีวีและก็ทางเรดิโอกลาเด้นรวมไปถึงทางนาโพเรดิโอ .com ด้วยทั้ง2สถานีของเราออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงส่วนพี่น้องที่ติดตามพิธีบูชาขอบพระคุณในแต่ละเช้าก็สามารถติดตามทางหน้าปัดวิทยุและระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆว่าจะมีเวลาตรงกับมิซาเช้าที่อัสนวิหารอัครเทวดามีแคแอลของเราหรือไม่ก็คือ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าส่วนทางกาบูชินครับถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์นอกจากนี้ในสวงมิซาเสาของแต่ละวันก็จะโพสต์ผ่านทาง LINE ของกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคกลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มวิทยุมิสั่ง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับและก็ในส่วนของกาบูชินก็โพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนซึ่งก็เป็นชื่อกลุ่มไลน์ภาษาอังกฤษพี่น้องก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางดังกล่าวโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายนทรงกำลังเจอเป็นพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนของเราครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งก็กำหนดมาตั้งแต่ปี2528ส่งความสุขไปถึงลูกหลานเยาวชนของเราด้วยนะครับกำลังของพระศาสนาจักรกำลังของประเทศนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ผู้ไทยฝากอีโปอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองวัดยากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาหองใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องฮู้จักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขากระลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำแล้วก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ประเสริฐเด้อันหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอปุ่มเซอมันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แหก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเพื่อนเล่าก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

มาถึงข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์จักหน่อยเนาะอีเมเนาะเดือนกันยายนนะวันที่28เด้อจาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแรหนองแสงก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องไปแสวงบุญครับวันจันทร์ที่28กันยายน2026นี้ขอเชิญร่วมพิธีฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่อยู่พูนตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นส่วนเดือนหน้าเดือนตุลาคมเดือนสวดสายประคำแล้วเดือนแม่พระแล้วเนาะอีเมเนาะวันเสาร์ที่3ตุลาคมฉลองอารามกาบูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อรภสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสเดอร์อีเมเดอร์ซิสเตอร์ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาว่าพี่น้องที่ไปฉลองอารามกาบูชินปีนี้ก็จะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยส่วนวันเสาร์ที่10ตุลาคมครับฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอพระคุณเวลา 10:00 นวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24ตุลาคมงานใหญ่ของมีสั่งของเฮาได้ฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญยราศีทั้ง7แห่งสองคอนและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อยู่ที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมก็ฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพร้อมพี่น้องสัตบุรุษวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครก็ขอเชิญนะครับส่วนวันพุธที่28ตุลาคมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองสกลนครของเราพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาร่วมเอาบุญนำกันเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

อรุณสวัสดิ์นายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบล

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้อง

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ่ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้อง

0: ลมบา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พ่อโยแซกอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาพี่น้องที่รับฟังรายการทุกโมงทุกบอนขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวค้นคนผู้ไทยประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026ทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเตแหนงแสงและกระทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและก็ตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนพื้นไทยทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาททั้งชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทสำหรับบรรเทาอาการปวดเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระตุนกระโตหรือแขนหักขาค้อนใส่ทาบริเวณที่ปวดบรรเทาอาการปวดทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยครับสนใจสอบถามหรือสั่งซื้อใดที่นุ่มน้อยคนผู้ไทยหมายเลขโทรศัพท์0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศหรือสั่งซื้อทางราษฎาก็ได้และนอกเหนือจากนั้นพี่น้องที่อยู่ทางตะแหโซนทั้งพีนะครับติดต่อสอบถามและซื้อกับดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสอทอต้อยสมจิตมังกาย0813800359 0813800359ขอบคุณพี่น้องที่เฮือกำลังเจอและก็สั่งซื้อบ่ว่าสิซื้อไปใช้เองซื้อไปฝากคนนั้นคนนี้ฝากญาติพี่น้องและก็บอกต่อกันไปขอบพระคุณมาณโอกาสนี้นะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามนะครับนอกจากทางหน้าปัดวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ก็ยังส่งผ่านไปถึงพี่น้องที่ติดตามทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ในช่วง 11 นาฬิกานะครับวิทยุนาโพเรดิโอและก็ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสังเตแหนงแสงก็สามารถติดตามตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางต่างๆได้อาทินาโพเรดิโอ .com และก็ MyTuner Radio ทวิตทีวีตลอดจนที่เรดิโอกราเด้นเพียงพิมพ์ค้นหาจังหวัดสกลนครเท่านั้นนะครับวิทยุในเขตจังหวัดสกลนครก็จะโชว์ในระบบอินเทอร์เน็ตในระบบออนไลน์ให้พี่น้องได้กดเข้าไปติดตามส่วนพิธีบูชาขอบพระคุณในสวงเสาทุกเช้าก็สามารถติดตามได้นุ่มน้อยคนผู้ไทยกับโพสต์นอกจากทาง Facebook ทาง YouTube แล้วก็ยังมีในกลุ่มไลน์ด้วยเช่นกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคนอกจากนั้นก็ยังไปโพสต์ที่กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสัง FM 10450อันนี้ก็คือเรื่องของทางแอปพลิเคชัน LINE ส่วน 6:10 พิธีบูชาขอบพระคุณสดตรงจากอารามกาบูชินผ่านทาง Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์นอกจากทาง Facebook และ YouTube แล้วก็ยังแชร์ผ่านไปทางกลุ่ม LINE เครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคและก็กลุ่ม LINE ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนซึ่งก็เป็นกลุ่ม LINE ภาษาอังกฤษพี่น้องก็สามารถติดตามพิธีบูชาขอพระคุณได้โดยเฉพาะในวันอาทิตย์วันนี้หรือติดตามย้อนหลังได้ทาง YouTube นะครับรวมไปถึงทาง Facebook ก็ย้อนหลังได้ด้วยมื้อนี้นะครับวันที่20กันยายนขอบคุณข่าววันนี้นำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์จากเพจอัศนวิหารอัครเทวดามีแคแอลท่าแร่จากเฟซบุ๊กของอัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงจากเพจผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพายแห่งแดนมรณะสกีและจากเพจปุ๊บรีพอร์ตรวมไปถึงขอบคุณไปทางเฟซรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเฟซของสถานีตำรวจภูธรกุสุมานจังหวัดสกลนครสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกลุ่มอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับ20กันยายนมื้อนี้นะครับก็เป็นวันที่263ของปีนับตั้งแต่1มกราคมเป็นต้นมา1ปีมี365วันเหลืออีก102วันก็จะถึงวันสิ้นปีพระอวยพรเฮามาได้263วันแล้วเด้แต่ว่าเฮาสิมีชีวิตไปถึงวันที่ไปถึงสิ้นปี31ธันวาคมหรือไม่อีก102วันฝากใน102วันนี้ไว้ในความเมตตาของพระสำหรับพี่น้องชาวคริสต์ของเราคาทอลิกของเราส่วนพี่น้องทางพุทธนะครับก็ฝากไว้ในคุณงามความดีการประกอบอาชีพและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของท่านที่เคารพด้วยนะครับพี่น้องครับ20กันยายนมื้อนี้มีอะไรในอดีตครับวันนี้เมื่อปี2396วันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราชรัชกาลที่5แห่งราชวงศ์จักรีทรงเป็นพระราชโอรสองค์ที่9ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและก็เป็นองค์ที่1ในสมเด็จพระเทพศิรินทรามาสทรงมีพระนามเดิมว่าสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพมหามงกุฎบุรุษยรัตนราชวะวรวิวงศ์วรุตตมะพงศ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารซึ่งก็ขึ้นครองราชภายหลังจากรัชกาลที่4สวรรคตเมื่อ1ตุลาคม2411ก่อนประกอบพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษกเมื่อ11พฤศจิกายน2411ขณะนั้นพระชนมายุ 15 พรรษาเมื่อเริ่มรัชกาลก็จึงต้องมีผู้สำเร็จราชการก็คือสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์หรือช่วงบุญนาคจนกระทั่งทรงมีพระชนมายุถึง 18 พรรษาจึงมีพระราชอำนาจเต็มพระองค์ทรงปฏิรูปการปกครองบ้านเมืองให้ทันสมัยขึ้นทรงผนึกแผ่นดินล้านนาทรงออกพระราชบัญญัติให้เลิกทาสในยุคนั้นนะครับซึ่งก็เป็นยุคที่ประเทศตะวันตกเริ่มเข้ามาล่าอาณานิคมพระองค์ได้เสด็จไปต่างประเทศเพื่อทอดพระเนตรความเจริญในประเทศตะวันตกแล้วนำกลับมาพัฒนาบ้านเมืองขณะเดียวกันก็เสด็จประพาสต้นเพื่อศึกษาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของราษฎรนอกจากนี้ยังทรงบำรุงความผาสุกของประชาชนโดยทรงริเริ่มสิ่งใหม่ๆเช่นการรถไฟการไฟฟ้าไปรษณีย์โทรเลขและก็โรงพยาบาลการศึกษาศาสนาและส่งเจ้านายหลายพระองค์ไปศึกษาในยุโรปเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศทรงมีพระมเหสีและเจ้าจอมทั้งหมด92พระองค์ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดารวมทั้งสิ้น77พระองค์การพัฒนาของพระองค์นั้นส่งผลให้สยามเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วพระองค์ได้รับถวายพระราชสามัญญานามว่าสมเด็จพระปิยมหาราชและก็มีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนต่อมาก็ได้มีการกำหนดให้วันที่23ตุลาคมของทุกปีเป็นวันปิยมหาราชรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ขณะพระชนมายุได้58พรรษาทรงครองราชนานถึง42ปีคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับวันนี้20กันยายนเมื่อปี2528ก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งก็เป็นวันเยาวชนแห่งชาติปีแรกนั่นเองครับซึ่งหลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลซึ่งพระมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์ได้ขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์นั่นเองครับและวันนี้เช่นเดียวกันเมื่อปี2489มีการจัดเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานขึ้นเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นหนึ่งในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเริ่มจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่เมืองคานแห่งนี้ซึ่งก็อยู่ทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสโดยยองซาอีรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการซึ่งก็เห็นว่าเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองเวนิสในช่วงทศวรรษที่1930กำลังถูกแทรกแซงโดยรัฐบาลเผด็จการฟรานซิสของอิตาลีซึ่งก็จัดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติของฝรั่งเศสขึ้นมาบ้าง
ในที่สุดก็เลือกเมืองคานซึ่งเป็นเมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสนะครับโดยมีหลุยลูมิเยเป็นประธานคนแรกในปี2482นั่นเองครับแต่ว่าเกิดสงครามโลกครั้งที่2เสียก่อนจึงยุติไว้หลังสงครามสงบก็รื้อฟื้นโครงการนี้ขึ้นมาอีกครั้งในปี2489โดยมีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกที่บ่อนคาสิโนเก่าแก่ที่เมืองคานจากนั้นก็จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในเดือนกันยายนในปี2494เทศกาลได้เลื่อนมาเป็นเดือนพฤษภาคมปัจจุบันก็จัดที่เมืองคานมีภาพยนตร์เข้าฉายในเทศกาลนี้แล้วกว่า 30,000 เรื่องนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของวันนี้ในอดีตครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับวันอาทิตย์ที่20กันยายนขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับข้อคิดข้อรำพึงจากพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์และก็ขอบพระคุณไปทางคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียนบล็อกซึ่งเรามีอาหารฝ่ายจิตจากพระคุณเจ้าแล้วก็จากคุณพ่อขวัญทินวันในบทพระวรสารประจำวันอาทิตย์วันนี้ว่า

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1 เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3 โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3 โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5 โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5 โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1 เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1 เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1 เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: บทพระวรสารของวันนี้นะครับนำฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาจากบทพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวพี่น้องครับข้อคิดข้อรำพึงจากคุณพ่อขวัญทินวันมื้อนี้ว่าอุปมาได้แสดงถึงพระทัยเมตตาและพระยุติธรรมของพระเจ้าทรงเลือกผู้ที่พอพระทัยอย่างอิสระซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจด้วยวิธีคิดแบบมนุษย์ทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักเพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร นั่นก็หมายความว่าเราคริสเตียนควรทำงานหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการรับใช้พระพอพระทัยอย่างอิสระซึ่งเราไม่สามารถเข้าใจด้วยวิธีคิดแบบมนุษย์ทรงเรียกทุกคนให้มาทำงานในอาณาจักรของพระองค์ด้วยความรักเพื่อให้ทุกคนได้พบความรอดนิรันดร นั่นก็หมายความว่าเราคริสเตียนควรทำงานหรือทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อการรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ด้วยความยินดีคุณค่าแห่งการรับใช้ของเราได้จากความรักและความไว้วางใจที่เป็นความใจกว้างที่เราแสดงออกต่อกันในส่วนท้ายคุณพ่อขวัญได้แบ่งปันว่าเราต้องเรียนแบบความใจดีความเมตตาและความยุติธรรมของพระเจ้าทั้งในคำพูดและในการกระทำโดยเฉพาะในชีวิตประจำวันของเราเป็นต้นต่อผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลือมีเพียงสิ่งนี้เท่านั้นที่ทำให้เราคู่ควรกับรางวัลที่ทรงส

ญาคาทอลิกของเราคริสเตียนของเราซึ่งเป็นศิษย์พระคริสต์ต้องไม่อิจฉาริษยาต้องไม่โลภและเห็นแก่ตัวซึ่งนำไปสู่ความแตกแยกของสังคมและหมู่คณะแต่งานที่รับมอบหมายด้วยความรับผิดชอบและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดโดยมีความยุติธรรมและมีความเมตตาเป็นฐานนั่นเองครับขอบคุณคุณพ่อขวัญทินวันจากดาเนียลบล็อกพระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษาก็ได้ฝากข้อคิดประจำมื้อนี้ซึ่งนอกจากทางทุกต้นชั่วโมงทาง FM 104.5 MHz วิทยุมีสังทาแรนงแสงที่ท่านได้ติดตามแล้วพระคุณเจ้าก็ได้นำมาฝากในรายการของเรานะครับจากบทอ่านที่1พระคุณเจ้าแบ่งปันว่าเรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าได้เพราะว่าความคิดของพระเจ้าไม่ใช่ความคิดของเราประกาศกเร่งเราให้เรามอบความไว้วางใจในพระเจ้าท่านบอกว่าจงแสวงหาพระองค์ขณะที่พระองค์ยังให้เราพบพระองค์ได้จงเรียกพระองค์เมื่อพระองค์ทรงอยู่ใกล้พระเจ้าต้องการให้เรามองเห็นแล้วตัดสินในแสงสว่างต่างๆในส่วนบทอ่านที่2พระคุณเจ้าแบ่งปันว่าท่านนักบุญเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้จากเรือนจำขณะรอการประหารท่านบอกว่ามี2 อย่างในใจคือท่านควรอยู่ต่อไปเพื่อรับใช้ชุมชนหรือตายเพื่อไปอยู่กับพระคริสต์เจ้าท่านเลือกที่พระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นและท่านพร้อมที่จะปฏิบัติสิ่งที่พระองค์ประสงค์ครับในส่วนบทพระวรสารพระคุณเจ้าก็แบ่งปันวันนี้ว่าคำอุปมาในพระวรสารวันนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดและมีคุณค่าที่สุดสำหรับเรามนุษย์ทุกคนเราทราบว่าความอิจฉาสร้างปัญหา 108,000 อย่างสำหรับตนเองและหมู่คณะบทพระวรสารวันนี้ทำให้หลายคนไม่พอใจว่าทำไมคนทำงานน้อยได้รับค่าจ้างเท่ากับคนทำงานมากมันไม่ยุติธรรมแต่พระเยซูเจ้าวันนี้พระองค์เน้นด้านความเมตตาเน้นเรื่องของการให้อภัยเน้นเรื่องความมีใจกว้างและความรักพระเจ้ามีมาตรฐานในการตัดสินในการให้อภัยและรักโดยคำอุปมาวันนี้จึงแสดงให้เราเห็นชัดเจนว่าพระองค์ทรงมีความดีมีความใจกว้างสักเพียงไร

พี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนภูไทยในช่วง5นาฬิกาถึง6นาฬิกาทางวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ปากทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่มงเดียวกันกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพรึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยนอกจากในเวลา5นาฬิกาถึง6นาฬิกาเสาร์แล้วก็ยังรับฟังอีกครั้งในช่วง11นาฬิกาถึง12นาฬิกานอกจากทางวิทยุนาโพเรดิโอแล้วก็ยังออกอากาศทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์วิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงซึ่งควบคุมดูแลการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับสายสามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณปออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมีสังท่าแร่หนองแสงตลอดจนคณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมหากุลและคุณพ่อกฤษดาว่องไวนะครับซึ่งก็ออกอากาศออนไลน์ในช่องทางหลายช่องทางนะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามรายการของเรานะครับพี่น้องครับวันนี้วันที่20กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศว่าบ้านเฮาสิมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ40ถึงร้อยละ60ของพื้นที่ซึ่งก็มีฝนตกหนักเป็นบางมองส่วนวันที่22ถึง25กันยายนก็จะมีฝนลดลงคงเหลือเพียงร้อยละ30ถึงร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองครับมาเรื่องของอุทกภัยครับที่เกิดขึ้นในรอบวันในบางจังหวัดที่ตกหนักอาทิที่มวกเหล็กเฮือนซ่านลานแปนเส้นทางสัญจรโอ้นะครับฝนตกแห้งเนาะไปมาบ่ได้ได้นี่นางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดในอำเภอมวกเหล็กก็ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ตลอดจนประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบก็คือที่หมู่ที่6และก็หมู่ที่12มงนีหนีน้ำท่วมขังเฮือนซานลานแปนพี่น้องหลายได้บรรทาเสานี่ก็มีน้ำขังเป็นบริเวณกว้างประมาณ25หลังคาเรือนมีประชาชนติดอยู่ภายในบ้าน6หลังคาเรือนเส้นทางสัญจรได้รับผลกระทบ2เส้นทางได้แก่ทางเข้าหมู่บ้านบ้านซับประดู่หมู่ที่6และก็มีถนนแก่งคอยไปสแสลงพันบริเวณวัดท่าเสาหมู่ที่13อันนี้ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้เจ้าหน้าที่ก็เร่งช่วยเหลือและอพยพประชาชนร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลหมวกเหล็กกำนันผู้ใหญ่บ้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานปภ.จังหวัดสระบุรีอันนี้อยู่ทางสระบุรีนะพี่น้องเนาะซึ่งตอนนี้ก็น้ำเริ่มลดระดับลงแต่ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนที่สุราษฎร์ธานีฝนตกแห้งขนาดครับภาคใต้ของเฮานี่น้ำไหลล้นคลองสกทางป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ประสานแจ้งไปยังศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุราษฎร์ธานีก็ว่าฝนที่ตกมันตกแห้งแล้วก็ตกเหิงนำนะครับอย่างต่อเนื่องอยู่สุราษฎร์ตำบลคลองสกอำเภอพนมพื้นที่ใกล้เคียงตกมาตั้งแต่วันที่17กันยายน2569เอ็ดเฮอระดับน้ำในคลองสกเพิ่มขึ้นล้นตลิ่งเข้าท่วมเฮือนซ่านลานแปนไทบานในพื้นที่ลุ่มต่ำแนวตลิ่งเกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ไทบานได้รับผลกระทบ470ครัวเรือน 1,600 คนนะครับบ่แม่นธรรมดาได้อีเมเนาะตอนนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเข้าช่วยเหลือในพื้นที่โดยนำการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย3คันรถกู้ภัยลากเรือพร้อมเครื่องยนต์และก็เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการช่วยอพยพประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนักท่องเที่ยวกว่า150คนไปยังที่ปลอดภัยการสัญจรบริเวณหมู่ที่4ตำบลคลองสกถนนสาย401สุราษฎร์ธานีไปตะกัวป่าบริเวณกิโลเมตรที่85และกิโลเมตรที่88ช่วงนี้มีน้ำท่วมสูงประมาณ 1.50 เมตรเกือบ2เมตรครับนั่นก็รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ก็แนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงแทนครับทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำรวจในอำเภอและก็ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอาสาสมัครมูลนิธิหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้กระจายความช่วยเหลือพร้อมอำนวยความสะดวกควบคุมการจราจรในพื้นที่
ให้เป็นไปด้วยความปลอดภัยแล้วนะครับส่วนที่พังงาครับพังงานี้ก็พาดหัวข่าวว่าพังงาอ่วมน้ำท่วมตะกัวป่า4ตำบลป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางเฝ้าระวังมวลน้ำแรงงานเหตุเกิดน้ำท่วมอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงาครับหลังจากฝนตกแห้งและก็ตกหึงน้ำต่อเนื่องน้ำมวลน้ำจากอำเภอปะกงและก็เทือกเขาศกไหลทะลักลงสู่แม่น้ำตะกัวป่าจนเอ่อล้นเข้าไปท่วมพื้นที่ริมฝั่งเป็นวงกว้างกระทบประชาชนหลายร้อยหลังคาเรือนในตำบลบางไทรตำบลตำตัวและก็ตำบลโคกเคียนตำบลนายศรีเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในบัญชาธนูอินพร้อมด้วยนายดำรงฉิมทัพในอำเภอตะกัวป่าก็ลงพื้นที่บูรณาการร่วมกับปภ.พังงาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.ผู้นำท้องที่ก็เร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยและผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยไปยังที่ปลอดภัยพร้อมแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและถุงยังชีพแล้วพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรายงานเมื่อวานนี้นะครับ19กันยายนก็มีตำบลโคกเคียนมีท่วมหนัก9หมู่บ้านรวมกว่า700หลังคาเรือนประกอบไปด้วยหมู่ที่1และหมู่ที่8กระทบหนักที่สุดตำบลบางไทรน้ำท่วม6หมู่บ้านกว่า94หลังคาเรือนรวมวัดอีก1แห่งและศาลเจ้าอีก1แห่งครับส่วนที่ตำบลตำตัวนี่ท่วมประมาณ35ครัวเรือนมีที่ตำบลนายศรีนี่ก็ท่วมประมาณ22หลังคาเรือนในเขตเทศบาลเมืองตะกัวป่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างเร่งสำรวจความเสียหายเพิ่มเติมท่านรองผู้ว่าพังงาก็กำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำอย่างใกล้ชิดและเร่งช่วยเหลือประชาชนให้ทั่วถึงพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกสะสมและมวลน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นนี่ก็ส่งใจไปทางพังงาแล้วก็ภาคใต้นครราชสีมากำลังท่วมวันนี้ก็คงจะเบาบางลงแล้วขอส่งกำลังใจไปถึงพี่น้องชาวอีสานชาวสกลนครชาวนครพนมและก็ญาติพี่น้องของเราที่อยู่ในจังหวัดดังกล่าวด้วยนะครับไปที่โป๊ปรีพอร์ตครับข่าวพระศาสนาจักรคาทอลิกของเราวันนี้ได้มีรายงานจากโป๊ปรีพอร์ตในภารกิจสำคัญขององค์สมเด็จพระสันตะปาเลโอที่14ซึ่งในเย็นวันศุกร์ที่18ที่ผ่านมาครับพระองค์ทรงเป็นประธานในการเปิดปีงานอภิบาลของเขตศาสนปกครองกรุงโรมซึ่งจัดในมหาวิหารซานโจวานี่อินลาเตราโนโอกาสนี้นะครับทรงกล่าวให้ข้อคิดทุกคนให้ทบทวนตนเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่พาคนไปพบพระเยซูคริสต์สร้างชุมชนและรับใช้ประชากรในเขตปกครองของตนได้จริงหรือไม่ซึ่งใจความสำคัญโดยสรุปครับองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงย้ำงานอภิบาลไม่ควรเริ่มจากคำถามเราจะทำอะไรแต่ต้องเริ่มจากเราจะไปคุยกับใครและจะพบเขาอย่างไรเพราะเป้าหมายคือพาคนไปพบพระเยซูไม่ใช่จัดกิจกรรมให้เพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นพระองค์ทรงอธิบายคำถามที่สำคัญที่สุดคือเราทำสิ่งนี้ไปทำไมแล้วทำแล้วมันตอบชีวิตจริงของผู้คนไหมไม่ใช่ประกาศความสำเร็จด้วยจำนวนผู้ร่วมงานและจำนวนปีที่กิจกรรมนี้ถูกจัดขึ้นว่านานขนาดไหนเราต้องถามตัวเองเสมอว่าทำไมบางกิจกรรมพาคนเดินต่อไปได้แต่บางกิจกรรมจบลงเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเช่นเดียวกันนะครับพระองค์ก็ทรงสอนวิธีประเมินงานอภิบาลคือหยุดคิดและย้อนกลับมาดูว่าสิ่งใดทำแล้วเกิดผลสิ่งใดทำแล้วล้มเหลวและล้มเหลวเพราะอะไรและเช่นเดียวกันพระองค์ก็ทรงเตือนสงฆ์คาทอลิกการประเมินงานอภิบาลไม่ได้ขอให้ทำมากขึ้นทำบางอย่างน้อยลงได้แต่ต้องทำให้ดีขึ้นพร้อมย้ำสงฆ์คาทอลิกต้องฟังก่อนตอบไม่ควรรวบทุกอย่างไว้ที่ตัวเองครับและท้ายที่สุดนั้นองค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงชี้ว่าวัดไหนที่คุณพ่อจะวัดรวบทุกอย่างไว้ที่ตัวเองคนเดียวไม่ให้คนอื่นมีส่วนร่วมตัดสินใจนั่นคือชุมชนที่เปราะบางเพราะการเป็นผู้นำไม่ใช่การทำทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวแต่หมายถึงการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวเปิดพื้นที่ให้ความสามารถของคนอื่นและรักษาความเป็นหนึ่งเดียวไว้นั่นเองนะครับขอบคุณข้อมูลจากโป๊ปรีพอร์ตนะครับส่วนทาง Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสงของเราก็เพิ่ม133ภาพเป็นภาพที่สวยงามนะครับ
ในพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองเทิดทูนกางเขนศักดิ์สิทธิ์อารามพระกนีรักกางเขนแห่งท่าแร่เมื่อเสาร์ที่19กันยายนคริสตศักราช2026ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 น.โดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีประธานพิธีร่วมด้วยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาประสงค์นักบวชชายหญิงร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากไปที่เพจอัสนวิหารอัครเทวดามีKLท่าแร่นะครับนี่ก็โพสต์สารอัสนวิหารอัครเทวดามีKLท่าแร่ปีที่41ฉบับที่36สัปดาห์ที่25เทศกาลธรรมดาก็เป็นสารวัดประจำวันที่20ถึง26กันยายนนะครับซึ่งก็มีข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์ในสารวัดท่าแร่และก็นอกเหนือจากนั้นยังมีเรื่องราวประกาศต่างๆด้วยและที่สำคัญแล้วนะครับเชิญพี่น้องร่วมฉลองอัครเทวดามีแคลซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของอัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนคริสตศักราช2026นี้ทั้ง4มิสซาครับโดยจะมีการแห่พระรูปอัครเทวดามีแคลรอบบริเวณวัดแล้วก็ถวายช่อดอกไม้แด่พระรูปอัครเทวดามีแคลหน้าระเบียงวัดหลังมิสซาที่1ส่วนมิสซาที่2ที่3ที่4ก็จะถวายดอกไม้บริเวณหน้าพระแท่นก็คือทางวัดมีการจัดดอกไม้ไว้สำหรับพี่น้องในการร่วมในพิธีแล้วนะครับเช่นเดียวกันก็จะมีประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมมิสซาแท่นพระประจำชุมชนและประจำคุ้มโอกาสเปิดเดือนแม่พระแห่งลูกประคำซึ่งก็จะมีการเริ่มสวดสายประคำที่ท่าแร่ประจำคุ้มประจำชุมชนตั้งแต่วันที่2ตุลาคมไปถึงวันที่5พฤศจิกายนในปีนี้นะครับก็คือวันจันทร์ที่28กันยายนนี้เวลา19นาฬิกาจะมีการสวดที่ท่านชุมชนสมานมิตรท่านคุ้มหนองแห่ท่านชุมชนป่าว่าและท่านชุมชนท่าเรือส่วนวันอังคารที่29กันยายนเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีการสวดในท่านชุมชนบ้านใหม่ท่านชุมชนสามัคคีท่านชุมชนท่าสะอาดท่านชุมชนท่าแร่ใต้ด้วยกันส่วนวันที่30กันยายนเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีการสวดที่ท่านคุ้มนาซาเร็ตท่านคุ้มสุขสันต์ท่านชุมชนสมานมิตรสัมพันธ์ท่านชุมชนสร้างแก้วด้วยกันและก็วันที่1ตุลาคมต้นเดือนครับเวลา19นาฬิกาเช่นเดียวกันก็จะมีมิสซาเปิดเดือนแม่พระที่อัสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่นั่นเองครับส่วนอีกข่าวครับเชิญร่วมงานบวรสืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนคุณธรรมพลังบวรย้อนรอยตลาดดีวิถีท่าแร่จัดขึ้นในวันอังคารที่29กันยายนปลายเดือนนี้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 21:00 น.ณบริเวณศาลามาติโนเชิญพ่อค้าแม่ค้าที่สามารถจำหน่ายสินค้าในงานได้ภายในงานก็จะมีการจัดนิทรรศการการแสดงจากโรงเรียนต่างๆและก็ยังมีตลาดวิถีชุมชนมีสินค้าอีกมากมายให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเลือกหาเลือกชิมกันภายในงานด้วยนะครับคณะซิสเตอร์การิสกามูชินท่าแรกขอเชิญร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมของท่านนบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนของนักบวชของคุณพ่อรับพระสิทธิ์ทองคำและคุณพ่อพนมกรสง่าวงในวันเสาร์ที่3ตุลาคมเวลา 10:30 น.โอกาสนี้ก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวท่าแร่ทุกท่านได้ทำโรงทานอาหารต่างๆซึ่งก็สามารถแจ้งโรงทานได้ที่บ้านพักประสงค์อาสนวิหารอัครเทวดามีแคลท่าแร่นั่นเองครับไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านผู้ว่าก็รายงานผลการปฏิบัติงานกวาดล้างยาเสพติดนะครับผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่18กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติฝ่ายปกครองบอกว่าจับกุมได้5คดีผู้ต้องหา5รายของกลางยาบ้ารวม11เม็ดครับจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภออากาศอำนวย1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า11เม็ดอำเภอคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเจริญศิลป์1คดีผู้ต้องหา1รายนอกจากนั้น
ก็ยังรายงานผลการปฏิบัติการของตำรวจตระเวนชายแดนและก็ทหารก็บอกว่าจับกลุ่มได้14คดีผู้ต้องหา14รายของกลางยาบ้า 1,285 เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กของเพจรณิดาเลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครครับทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอกุสุมารครับก็โพสต์ว่ามีการจับกุมยาเสพติดครับโดยการอำนวยการของพันตำรวจเอกชัยทัศรัตน์พรหมสิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมารและก็พันตำรวจโทวิชพงษ์ที่มาบุตรรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกุสุมารนะครับซึ่งก็ได้บอกว่าควบคุมการปฏิบัติโดยพันตำรวจตรีจิรศักดิ์เจกนอกสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกุสุมารซึ่งก็บอกว่าเมื่อวันที่18กันยายนที่ผ่านมาวันก่อนนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็นำโดยพันตำรวจตรีจิรศักดิ์นี่แหละนะครับก็ได้ทำการจับกุมตัวชายไทยอายุ40ปีเป็นราษฎรบ้านโคกสว่างหมู่ที่4ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครพร้อมของกลางก็มียาบ้าจำนวน43เม็ดโดยมีข้อกล่าวหาว่ามียาเสพติดโทษประเภท1หรือยาบ้าไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและก็มีข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายจากนั้นจึงนำตัวส่งพนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปครับยังคงอยู่ที่สกลนครสักเล็กน้อยนะครับกรรมาธิการบริหารทรัพยากรน้ำติดตามการพัฒนาหนองหานจังหวัดสกลนครก็ลงพื้นที่เปิดประเด็นการพัฒนาหนองหานระดมทุกภาคส่วนหาแนวทางบริหารการจัดการน้ำฟื้นฟูหนองหานให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมโดยนายภาคภูมิบุญประมุขประธานกรรมาธิการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะก็ลงพื้นที่มาจังหวัดสกลนครเมื่อวานนี้19กันยายนนะครับเพื่อติดตามประเด็นการพัฒนาหนองหานรับฟังปัญหาและประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนกลุ่มผู้ใช้น้ำภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่โดยมีนายสราวุธสุวรรณจุธารองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนำส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลุ่มผู้ใช้น้ำรวมให้ข้อมูลครับนำเสนอประเด็นปัญหาหนองหานบริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์สกลนครหรือที่สะพังทองครับรายงานข่าวบอกว่าหนองหานจังหวัดสกลนครเป็นบึงน้ำจืดธรรมชาติที่ใหญ่อันดับ2ของประเทศรองจากบึงบรเพชรจังหวัดนครสวรรค์ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความยาวโดยประมาณ111กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่มากกว่า 76,000 ไร่เป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านในพื้นที่เช่นอำเภอเมืองสกลนครอำเภอโพนนาแก้วและก็บางส่วนของจังหวัดนครพนมมีประชากรใช้ประโยชน์จากหนองหานมากกว่า 80,000 ครัวเรือนและก็มีลำน้ำไหลเข้ารอบทิศจำนวน21ลำน้ำส่วนใหญ่มาจากลำน้ำพุงซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากเทือกเขาภูพานมีปริมาณน้ำเก็บกักถึง 242,863 ล้านลูกบาทเมตรอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวนำมาฝากคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาครับมาติดตามข่าวต่างประเทศกันสักเล็กน้อยนะครับแม่น้ำทั่วโลกเหือดแห้งที่สุดในช่วง35ปีโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO ระบุว่าในปี2568แม่น้ำทั่วโลกเหือดแรงที่สุดครั้งหนึ่งในช่วง35ปีที่ผ่านมาโดยพื้นที่ลุ่มน้ำทั่วโลกกว่า 36% มีปริมาณน้ำไหลผ่านต่ำกว่าเกณฑ์ปกติเนื่องจากแหล่งน้ำสำรองใต้ดิน2ใน3มีปริมาณต่ำกว่าปกติกระทบต่อเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนขณะที่สถานการณ์น้ำทั่วโลกผันผวนมากขึ้นอเมริกาเหนือยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางเผชิญภัยแล้งรุนแรงแต่ภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้กลับมีปริมาณน้ำไหลผ่านสูงเกินปกติมากจากอิทธิพลของพายุและมรสุมทั้งนี้รายงานการสำรวจทรัพยากรน้ำยังคงระบุด้วยว่าปีที่แล้วธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ทั่วโลกละลายเร็วขึ้นจนสูญเสียมวลน้ำแข็งสุทธิเป็นปีที่4ติดต่อกันทำให้ระดับน้ำในมหาสมุทรสูงขึ้น 1.1 มิลลิเมตรด้วยกันสำนักข่าว AFP ก็รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายเฮเทอร์แอตกินรองประธานฝ่ายวิศวกรรมความปลอดภัยของ Google โดยบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ของสหรัฐที่ระบุว่าโมเดลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Geminiของ Google เจาะระบบขององค์กรภายนอกถึง3แห่งระหว่างการทดสอบเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดย AI ใช้ข้อมูลที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตในการคาดเดาชื่อของผู้ใช้รหัสผ่าน
เนื่องจาก AI เข้าใจว่าเว็บไซต์เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบโดย Google เพิ่งตรวจพบเหตุการณ์ดังกล่าวในเดือนกรกฎาคมพร้อมแจ้งองค์กรที่ได้รับผลกระทบ3แห่งและปรับปรุงกระบวนการทดสอบแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวได้เพิ่มความกังวลถึงความสามารถของบริษัทเทคโนโลยีในการควบคุม AI หลังมีรายงานในลักษณะเดียวกันว่า AI ของ OpenAI ทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเองและเจาะระบบของแพลตฟอร์ม AI Hugging Faceเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั่นเองครับ BBC เตือนชาวอังกฤษพร้อมรับมือสงครามยุคใหม่สื่อ BBC ก็รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษกำลังเตรียมรับสถานการณ์ความไม่มั่นคงครั้งใหญ่พร้อมเสนอบทวิเคราะห์เรื่องสงครามอาจกำลังมาและประชาชนพร้อมรับมือทางจิตใจแล้วหรือไม่โดยระบุว่าท่ามกลางความกังวลต่อภัยคุกคามจากรัสเซียและสงครามรูปแบบใหม่รัฐบาลอังกฤษต้องการให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับการหยุดชะงักต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและมีผลรุนแรงต่อชีวิตประจำวันจึงควรสำรองอาหารกระป๋องอาหารที่เก็บได้นานน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นส่วนสิ่งที่รัฐบาลอังกฤษได้เตรียมความพร้อมไว้นั้น BBC รายงานว่าได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติการที่เรียกกันว่า War Book ซึ่งไม่ได้ปรับมานานหลายสิบปีอีกทั้งยังได้เตรียมแผนการกลาโหมเพื่อเสริมความพร้อมของภาครัฐของกองทัพภาคธุรกิจและแผนการทำงานในการดูแลประชาชนในยามวิกฤตด้วยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ระบุว่าภัยที่กำลังเป็นกังวลไม่ใช่สงครามที่นำอาวุธมาใช้ห้ำหั่นกันแต่เป็นสงครามไซเบอร์การแฮกระบบสำคัญการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานเช่นการตัดสายเคเบิลใต้ทะเลซึ่งสามารถทำให้ระบบสื่อสารพลังงานและการเงินหยุดชะงักได้หมดเวลาสำหรับข่าวค้นคนภูไทยวันนี้แล้วขอพระคุณทุกท่านที่ให้การติดตามหนุ่มน้อยคนภูไทยและข่าวค้นพลภูไทยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125ลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

บ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อ

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บ

0: 21ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ยใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

0: มตา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานทิไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ตอนตั้งสหกรณ์ใหม่ๆในปีแรกๆก็มีสมาชิกมาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนหันเป็นโลดเงินเฮาเล่าไปโฮมอยู่กับอิตาประสงค์ลาวละหอบเงินหนีมือเลิกก็ได้หรือก็เว้าว่าจ้างอีกก็ยืมบ่ได้ดอกเขาสิให้ยืมแต่อ้ายแต่น้องเขาหั่นล่ะพี่น้องครับการตั้งสหกรณ์บ่แม่นเรื่องง่ายๆมีสหกรณ์แล้วก็ต้องมีข้อบังคับหรือเว้าให้เข้าใจก็คือแนวทางที่ต้องปฏิบัติหลักที่ต้องเฮ็ดตามเป็นข้อกฎหมายหลักนอกจากนี้ก็มีระเบียบต่างๆหลายต่อหลายระเบียบยกตัวอย่างก็คือระเบียบการกู้ยืมเงินระเบียบนี้ก็ต้องอยู่ในกรอบของข้อบังคับและก็ต้องส่งให้สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์จังหวัดเพื่อขออนุญาตประกาศใสนอกจากนั้นก็ต้องส่งให้สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดเมื่อได้รับหนังสืออนุญาตสหกรณ์จังประกาศให้สมาชิกไปกู้ยืมเงินใดสหกรณ์จังหวัดก็มีหน้าที่มาให้คำแนะนำบอกกล่าวในมือที่คณะกรรมการประชุมประจำเดือนและบางเถื่อก็แวะมาเบิ่งมาสอบถามมาให้คำแนะนำนอกจากมือประชุมก็มีสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สกลนครกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ก็สิมาตรวจระบบบัญชีทั้งเงินกู้เงินออมดอกเบี้ยทุกอย่างเกี่ยวกับการบันทึกรายรับรายจ่ายต่างๆอย่างน้อยนี่ปีละ2เถื่อว่าสหกรณ์บริการสมาชิกถูกต้องตามข้อบังคับตามระเบียบและตามที่ประกาศไว้อยู่บ่สมาชิกไปยืนขอกู้ยืมก็มีกรรมการเงินกู้4คนพิจารณาแล้วแต่วงเงินที่สมาชิกขอกู้หลายน้อยสำเลอถ้าขอกู้หลายคือกู้สามัญหรือกู้ในระบบจำนองก็สิมีคณะกรรมการทั้ง9คนมานั่งพิจารณากรรมการก็มาจากที่สมาชิกเลือกยกมือเอาในมือประชุมใหญ่หละเพราะฉะนั้นคำที่เว้ายานหอบเงินหนีกู้ได้แต่ญาติพี่น้องนั้นบ่เป็นความจริงเป็นไปบ่ได้แน่นอนเพราะความตั้งใจที่ก่อตั้งสหกรณ์คือให้เป็นมองสร้างความไว้วางใจกู้ยืมง่ายได้เงินกู้ไวกู้ได้ตั้ง3ถึง5เท่าของเงินหุ้นที่ฝากเอาไว้ยกตัวอย่างเงินจะเอาไปฝากเดือนละ100 200พอครบ 3,500 ก็กู้คืนได้ตั้ง 10,000 อันนี้คือ3เท่าบ่กู้ก็บ่เว้าหยังได้ล่ะนอกนั้นก็มีสวัสดิการการกู้ยืมไปแล้วเกิน180มื้อเกิดตายก็บ่ต้องใส่หนี้คืนใส่แต่ดอกเบี้ยนิดน้อยคนค้ำประกันก็สบายบ่ต้องใส่หนี้แต่เงินที่ฝากในสหกรณ์ไว้บ่ได้หักจากบาทผู้รับผลประโยชน์ได้คืนเมิดทุกบาททุกสตางค์ซึ่งบ่มีสหกรณ์

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิด

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีแก่แล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้อง

0: มา
1: หน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.naporadio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1 เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3 โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3 โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5 โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5 โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1 เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1 เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1 เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10 ปี

อัตโนมัติเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้

การบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระโดถูกใจไม่ง่ายแล้ว

0: งป่า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo.radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประ

ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกหน้างาน

ตาหน้าพ่อผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์ Power Amp TV LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำ

0: คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเก็บการ์ดเชิญการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเก็บนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการพักพิงใจพักพิงใจพักพิงใจดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย

ินน้ำเป็นยากินปลาเป็นหลักกินผักเกินครึ่งไม่หน้าบึ้งไม่โกรธเกลียดใครยิ้มฟีดปี๊ดฟีดปี๊ดอย่างมีความสุขมีความสบายใจและถ้าฟังรายการจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยอายุพ่อใหญ่แม่ใหญ่จะยืนนานเป็นร้อยปีอย่าลืมฟังที่นี่คลื่นข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงเพราะคลื่นเราร่วมในมิสาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่หลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการจากหน่วยงานของมิสังต้องที่นี่วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 MHz ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันจากท่าแร่หน่วยศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ากระจายเสียงให้คุณผู้ฟังในชุมชนของเราได้ฟังแล้วก็ส่งไปทั่วทุกมุมโลก24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงโอ้ยหนุ่มนักคนไทยเอ้ยเสียงจะไปทางใดหันแม้นอยู่บ่เจ้าหันว่าซะเนาะเอ้ยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความกระโดดกระเทงอีโพอีเมะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาคุณหนุ่มคุณสาวคุณบ่าวและคุณแพรวนะครับขอต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื้นกับช่วงเวลาของรายการชุมชนสกลทวาปีช่วงพักพิงใจหนุ่มนักคนไทยลูกเคยล่าบางคนก็ถามได้เวลาเจอนาเจ้าคือจะเป็นเทศลูกเคยลาหันเจ้าคือบ่เคยลูกเจ้าคือบ่จะเป็นลูกเคยกกเพิ่นว่าโอ้อีเมเอ้ยเวลามรดกคันเขาเฮ้ยแต่ลูกเคยลากันลี่แล้วก็เลยจะเป็นลูกเคยลาซะแล้วเงินกำแก้วลูกเคยกกหามาอีเมก็เก็บไว้อีพวกก็เก็บไว้มันลูกเคยลาออกเคลื่อนเลยโป้ยเอามาซี่มาลูลาเอาอันนี้ไปเด้อลูลาเด้อว่าซั่นเด้ลูกเคยกกได้แต่หางานเฮ็ดได้แต่หาเงินนี่แล้วจังอยากเป็นลูกเคยลาเด้ออีเมนอแต่วันระยะหลังนี้ลูกเคยลาก็สิได้รับภาระนี้หลายได้รับมรดกนี่เยอะได้พออีเมเอาเงินไปใส่หมดก่อนนี่แล้วไปยืมธนาคารมาก่อนไปยืมสหกรณ์มาก่อนเนาะจัดสรรอีเมเอ้ย1ชั่วโมงแห่งความสุขความมวลซื้นมองนี้ครับ FM 104.5 MHz วิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้สามัญธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณสกีพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิติมศักดิ์คุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็คณะคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมสินจันลาคุณพ่อชำนาญบัวขันคุณพ่อภักพลมาศกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนปุถุไทยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับขอความสุขจงเป็นที่ของพี่น้องใน1ชั่วโมงนี้ทุกมงทุกบอนรวมไปถึงทางออนไลน์ของเราด้วยนะครับและเช่นเดียวกันครับพี่น้องที่ติดตามทาง FM 88.25 MHz นาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครก็เฮามีความสุขเด้อยิ้มฟิดปิดฟิดปิดเด้ออีเมเด้อทางกุสุมานฟังได้ทุกหมู่บ้านแล้วครับที่อำเภอกุสุมานแล้วก็ทางตำบลทุโพธิวิสานมื้อนี้ฟังได้แล้วเนาะอีเมเนาะขอบพระคุณมากทางพลแพงเป็นบางส่วนนะครับส่งกระจายเสียงให้พี่น้องได้ติดตามรับฟังผ่านคลื่นนี้ส่วนพี่น้องทางพลนาแก้วฟังได้ทุกหมู่บ้านอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องทางทาสนาเวงทางพุ้นนะครับเลยไปถึงบายพาสพุระทางสนสกลนครนะครับฟังได้พี่น้องทางผู้พานฟังได้เรียบร้อยแต่ก่อนในมิจิลีเนาะอีเมเนาะขอบคุณพี่น้องทางดอนกระเล่นเด้อนะครับแฟนรายการของเราพี่น้องทางเลืออีแง่ส่วนทางพี่เนาะนะครับทางนาวาพี่น้องทางนาวากับฟังใดนะครับสีสงครามเป็นบางส่วนและก็ทางพลสวรรค์เป็นบางส่วนเช่นพี่น้องทางบ้านคอนำเด้อส่งความสุขความมนซื่นหาด้วยเสียงเพลงด้วยกำลังใจจากหนุ่มน้อยคนผู้ไทยซึ่งวิทยุนาโพเรดิโอตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัด
ูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดซึ่งมื้ออื่นนี้นะครับวันที่21นะครับทางคณะกรรมการชุดที่13นำโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาประธานกรรมการก็บอกว่ามื้ออื่นประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพิจารณาหลายเรื่องด้วยกันนะครับก็ส่งกำลังเจือเฮอคณะกรรมการของเราด้วยมวลสมาชิกของเรานะครับก็เป็นกำลังเจือเฮอในเด้อนะครับทั้งเกือบ300ท่านด้วยกันนะครับมื้ออื่นนี่เพิ่นสิประชุมตั้งแต่9นาฬิกาเป็นต้นไปผู้ได้เพิ่นบอกนะครับท่านสุพจน์ก็ยิ้มเปื้อยยิ้มเปื้อยเพราะว่าคณะกรรมการร่วมแรงร่วมใจสมาชิกก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันสำหรับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดและตั้งอยู่มงเดียวกันกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องผมห้องไว้ยากระพะยากระพะนุ่มน้อยคนผู้ไทยคอยมาซื้อยากระพะว่าซั่นเออแล้วแต่พี่น้องสิห้องเด้อแต่จริงๆแล้วมันเป็นแบบครีมนวดนะครับบางคนก็มันต้องอ่อนกว่านี้ได้ครีมนวดท่านว่าซั่นขอบพระคุณทุกคําแนะนําและที่สําคัญแล้วนะครับเป็นครีมนวดที่ผลิตขึ้นมาเพื่อบรรเทาอาการเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตรงนั้นเจ็บตรงนี้ขัดกระตุนกระตูหรือคอตกหมอนไปนี่นะคอเคล็ดไปนี่ทาใดได้บรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีหรือว่าเป็นไข้แอวสิลุดออกจากนี่แหละขานี่แหละมันสิลุดออกจากกันระหว่างขากับแอวนี่เป็นไข้หวัดใหญ่โอ้ยไม่เอ่ยทาแอวทาแอว ผมเนี่ยโยทามือละ3เถือ1ขวดขนาด30กรัมนะครับเมิดภายใน1อาทิตย์ได้ทามือละ3เถือผู้ใดบ่ธรรมดาได้ห้องผมนี่โอ้ยมาแล้วก็ได้กลิ่นหอมจากครีมนวดสมุนไพรพุ่นแหละเนาะนะครับพี่น้องทั้งจันทบุรีไปได้ทั้งจันทบุรีบอกโอ้ยมาในห้องได้กลิ่นแต่น้ำมันครีมนวดเจ้าเด้อว่าซั่นเด้อพี่น้องที่เป็นผู้สูงอายุนะครับมันจะไปลอกเอาเซลล์ผิวหนังที่ตายอยู่ในผิวนะครับออกไปมันก็จะเหลือแต่กลิ่นน้ำมันนวดสมุนไพรหรือครีมนวดสมุนไพรแทนได้กลิ่นสาบของผู้สูงอายุจะหายไปเลยนะครับกลิ่นหอมกลับเข้ามาแทนเพื่อนว่าแนวนั้นได้นี่อีกหนึ่งงานเพลงก็ฝากตอนอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาสกรนะครับ

ไอยินอภินันท์ขับร้องกับงานเพลงโมเตอร์ไซค์ในคืนเดือนเพ็ญนะครับฝากตอนอิปุอิเมคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพพี่น้องครับวันนี้ฝนพยากรณ์อากาศ160ของพื้นที่แต่หน้าโพวันนี้ฟ้าโอ้ยมาแล้วเลยฝนตกอย่างใหญ่เลยได้ยินเสียงบุ้มบับบุ้มบับนิดหน่อยนึงแล้วพี่น้องทาง FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับต้องกราบขออภัยจำเป็นจะต้องปิดสถานีนะครับส่วนพี่น้องที่ฟังทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ยังบ่มีลมเลยเนาะลมยังบ่พัดแต่ทางหน้าโพใบไม้ปลิวแล้วนี่มั้ยเอ้ยใบไม้ใบตอกยอดไม้ยอดตอกโอ้ยปลิวไปตามลมแล้วฟ้าห้องล่ะนะครับต้องกราบขออภัยพี่น้องทางหน้าโพเรดิโอเด้อนะครับฟ้าห้องมาแล้วปิดเครื่องล่ะนะครับปิดแล้วครับส่งกำลังเจอพี่น้องคุณพรพิมลบอกฟ้าห้องฟ้าห้องได้สองเที่ยวแล้วผมมาบอกครับทางไปแหยังแปลงแปลนจังปางอยู่นะครับฟังทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์กันแล้วกันนะครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาปรับไปที่คลื่นนั้นเงินผมเบิ่งทางท่าแร่ยังไม่มีลมฝนมานะครับอันนี้ก็ได้ว่าฝากพี่น้องฟังทางพูนกันแล้วกันนะครับทางที่มื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นพยากรณ์อากาศไว้ว่า160ของพื้นที่บ่มีฝนบ่มีลมคักๆผมคิดได้เอ้ยมาแล้วอีเมเอ้ย 16:31 นาทีนะครับปิดสถานีทางนาภูเรดิโอแล้วอีเมเอ้ย ฟังทาง FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ก่อนเนาะครับลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพครับ2เพลงติดตามและต่อเนื่องฝากตอนหลายพื้นที่ช่วงนี้เราพื้นฝนเนาะหลายพื้นที่บ่ว่าสิเป็นทางสระบุรีคาทอลิกของเฮาก็น้ำท่วมบัดยังไงเด้หลายพื้นที่น้ำท่วมส่งกำลังเจือหาเนาะนะครับบ่ว่าสิเป็นทางมวกเล็กสระบุรีทางอำเภอต่างๆน้ำท่วมหลายไปหันมานี้ยากขนาดเด้แล้วก็ทางแกงคอยแสลงพันนะครับหมู่ที่13อันนี้หันน้ำท่วมทางเข้าหมู่บ้านเลยเด้บรรซับประดูเนาะเป็นกำลังเจือหากันแล้วกันส่วนสุราษฎร์ธานีพี่น้องทางสังคมทนสุราษฎร์ธานีเป็นนั่นเลยน้อนะครับนำทั้งปูนกระโป้ยบ่ธรรมดาเด้นะครับทางสุราษฎร์ธานีก็ท่วมอย่างใหญ่เฮือนพี่น้องที่อยู่ต่ำนี่บ่ว่าสิอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือในเรือกระยาเนาะนะครับสิเกอตะลิ่งน้ำโอ้ช่วงนี้น้ำป่าไหลหลากพี่น้องทางสุราษฎร์ธานี470ครัวเรือน 1,600 คนนะครับพบกับความเรียกว่าหวาดผวาฝนมาเท่าใดก็หวาดผวาเด้นะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาเรือไปลากเอาเครื่องยนต์ไปซ้อยลากอพยพผู้คนนะครับไปกันหลายนะครับ150คนอันนี้จากหมู่ที่4ตำบลคลองสุกสุราษฎร์ธานีเส้นทางสุราษฎร์ธานีตะกั่วป่าไปมุ่งนั้นน้ำท่วมเกือบเม็ดเคืองล่ะกูเกือบ2เมตรแล้วบ่แม่นเมตรครึ่งเนาะอีเมลเนาะอันนี้ก็ส่งกำลังใจไปทุกที่ส่วนพังงาก็เหมือนกันนะครับพังงาเมื่อเย็นวานนี้นะครับเย็นวานนี้อันนั้นก็หนักคือกันนะครับอำเภอจากน้ำจากอำเภอกะปงอำเภอกะปงนี่มีเทือกเขาศกเนาะไหลทะลักลงสู่แม่น้ำตะกั่วป่าล้นพื้นที่ริมฝั่งเป็นวงกว้างเรียกว่าพี่น้องทางตำบลบางไทรตำบลตำตัวตำบลโคกเคียนตำบลนาสีนี่โดยเฉพาะในเขตเทศบาลเมืองตะกั่วป่านี่ก็โอ้น้ำท่วมหลายขนาดใดอีเมลเอ้ยส่งกำลังเจือหาเด้อโคกเคียนนี่9หมู่บ้าน700หลังคาเรือนทั้งหมู่ที่1และหมู่ที่8ข่าวเขาบอกได้ส่วนที่ตำบลบางไทร6หมู่บ้านกว่า94ครัวเรือนวัดอีก1แห่งศาลเจ้าอีก1แห่งด้วยกันอันนี้ตำตัวตำบลตำตัว35ครัวเรือนตำบลนายสีอีก22หลังคาเรือนอันนี้เรื่องของฝนมาแห้งมาหายแห้งได้อันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังคุณลุงคุณป้าฟังในขณะที่บ้านเฮาก็ยังบ่มีเหตุการณ์อะไรเปลี่ยนแปลงมากนักโดยเฉพาะไทแห้มื้อนี้เนาะหรือฝนลื่นแล้วบ่อีแม่ตั้งแต่แห้เอ้ย นะครับทักทายเรื่องของฝนฟ้าเล่าให้ฟังมื้อวานนี้เกิดเหตุการณ์อุทกภัยที่ไหนบ้างนะครับแต่ว่าอย่าลืมเด้ออีเมเดอร์คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพหากมีอาการเคล็ดขัดยอกปวดกล้ามเนื้อฝากเอาไว้สำหรับครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยตอนนี้สเปรย์เบิ่มเมิดแล้วนะเหลือแต่แบบลูกกลิ้งเด้อ
มดแล้วพี่น้องมาถามก็มดแล้วนะครับเอาไปท่าสำหรับย่ำปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวเด้อหรือพี่น้องที่ทึกแตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดนี่นะครับหรือขาหักขาหักแขนขลุ่ยขาขลุ่ยเอาไปทารอบรอบมงที่เจ็บเฮาสิบรรเทาอาการปวดลงแต่บ่ได้หายจากแขนหักขาโค่นได้บ่ได้เศร้าได้แต่มันบรรเทาอาการปวดได้เป็นไข้หวัดใหญ่นี่คือผมเว้าแหละขาคือสิลุดออกจากเอวนี่ทาบริเวณเอวแต่ส่วนผมหนังหึงนี่ต้องหนังหึงนี่มื้อละ 6-7 ชั่วโมงนี่ทาขาโตนี่แล้วกับเอวครับมันสิเจ็บมงนี้ละหลายที่สุด ถ้ามันเหนียวนิดๆนึงเด้อสิมีอาการเหนียวนิดนึงบ่ต้องตกใจครับเป็นส่วนผสมของน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำนี่นุ่มน้อยคนผู้ไทยใช้วิธีการผสมด้วยการควบคุมอุณหภูมิเพื่อที่จะให้มีประโยชน์ในการรักษาอาการปวดที่ไม่รุนแรงด้วยและก็ที่สำคัญนะครับจะช่วยให้บำรุงผิวพรรณได้ซึ่งก็มีสารอนุมูลอิสระอยู่ในนั้นด้วยในน้ำมันงาดำนะครับชื่อสารเซซามินนักวิทยาศาสตร์เพิ่นบอกแบบนั้นอันนี้ช่วยบำรุงผิวพรรณเพราะฉะนั้นเวลาทามันก็สิมันในจังหน่อยเหนียวในจังหน่อยนะครับแปลว่ามันบำรุงผิวได้หน้าหนาวนี่สิทาจอบเบิ่งอยู่อีผู้อีเมเอ่ยผู้สาวเอาไปทานี่ผิวบ่แตกได้ผิวบ่แตกนะครับแทนครีมทาผิวได้เลย พี่น้องตั้งหน้าผู้น้อยโอ้ยไปซื้อเนาะผมบอกให้ฟังเลยได้เนาะเอาคือมดไว้แท้ผมบอก 3-4 ขวดเนาะโอ้ยอีเมหันแล้วเอาไปอาบว่าซั่นได้แล้วบ่ได้เอาไปทาแม่นบ่อีเมเอ่ยทั้งหน้าผู้น้อยขอพระคุณเป็นอย่างมากนะครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บใบเด้อบ่ต้องเอาไปอาบมาดึงทาเหมือนกระตนกระโตเนาะบางคนก็ตุยใส่ตุยใส่ได้เพราะว่ามันยังบ่สะใจว่าซั่นเด้มันยังบ่สะใจอยากให้มันเซาเจ็บเร็วนี่แล้วว่าซั่นเนาะอ้าวอันนี้ก็บ่ว่ากันเนาะอีเมลเนาะแต่ถ้าหากว่าอยากจะสอบถามว่าถ้าสั่งเป็นขวดเป็นโหลครึ่งโหล2โหล3โหลสิสั่งแนวใดราคาเท่าไหร่ก็สอบถามทางนุ่มน้อยคนผู้ไทยหรือสั่งซื้อได้ที่หมายเลข0898633349 0898633349อันนี้เก็บเงินปลายทางทั่วประเทศส่วนทางที่แห่ของเฮาสอบถามทางท่านสมจิตมังกายเด้อดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือสทต้อยสมจิตมังกายแล้วสิเอาไปส่งอยู่ในบริเวณเฮือนซ่านลันเป็นในบริเวณที่แห่ของเฮานะครับบริเวณนี้เขตรัศมีนี้ไม่เกิน2กิโลเมตรเราอะได้บางที่ก็ไปเกินได้เนาะอย่างเงินสังเสตนี่เนาะสังเสตไกลกว่าเฮือนเจ้าอยู่กว่า2กิโลอยู่บ่หรือว่าพอดีเมื่อก่อนนี่สังเสตสั่ง4ขวดอันได้รับแล้วบ่สังเสตเอ้ยท่านสทต้อยแจ้งมาว่าจะให้ผมไปส่งวันไหนเพิ่นว่าโทรคุยกันกับสทต้อยเด้อขอพระคุณช่างเสตด้วยเด้อสังเสตนี่โอ้ยเมื่อวานนี่ขอเพียงหยังก็โลกประหลาดในสิฝากอีกหนึ่งงานเพลงฝากตอนเดียวมื้อนี้เนาะส่วนพี่น้องที่โทรหาท่านสทต้อยสมจิตครับที่หมายเลข0813800359นะครับเมื่อเช้านี้พี่น้องไปวัดวันอาทิตย์อยู่บ่มีซาเฮา 6-7 นาฬิกาทุกเช้าอย่าลืมเด้อส่วนพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายผู้สูงอายุก็ร่วมพิธีทางหน้าปัดวิทยุและก็ทางออนไลน์ของเรานะครับซึ่งออนไลน์ของเฮาก็สามารถติดตามรับฟังได้ทั่วโลกด้วยกันทางมือถือก็ได้ครับมีหลายช่องทางในการติดตามผมโพสทางแอปพลิเคชัน LINE หลายช่องทางในแต่ละเสาแต่ละเสาพี่น้องกับฝากลูกฝากหลานแช่ต่อให้ญาติพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศได้ติดตามด้วยนะครับอาทิทาง My Thunder Radio ทางทีวีทวิตอันนี้ทางเรดิโอกราเด้นเข้ามาเรดิโอกระเด็นนี่เป็นลูกโลกครับผู้สนับสนุนกะหรือว่าโฆษณากะบ่ค่อยหลายปานใดเด้แต่ทีวีทวิตก็หมายทะเนอนี่หลายกระดกระดอส่วนไม่มีโฆษณาเลยก็ที่เว็บไซต์ napoleradio.com เข้าไปทางวิทยุมีสั่งท่าแร่หนองแสงเข้าไปฟังได้ร่วมพิธีออนไลน์ได้ในกลุ่มที่แชร์ต่อในแต่ละเสานะครับกลุ่ม LINE ก็คือกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายคริสตชนท่าแร่ครอบครัวคริสตชนท่าแร่ก
กลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสังท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสังท่าแร่หนองแสงและก็กลุ่มวิทยุมิสัง FM 10450อันนี้ไลน์ของวิทยุมิสังของเราส่วน 6:10 นาทีถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน Facebook และ YouTube พระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ก็แชร์ผ่านทางกลุ่ม LINE เครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่ม LINE ของพระคุณเจ้าหลุยจำเนียนสติสุขนิรันดร์ซึ่งชื่อ LINE เป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับพี่น้องก็ฝากแชร์ต่อแน่เด้อฝากแชร์ต่อแน่จะขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับ

0: คล็ดขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

น่าจะไม่จบนี่เนาะนะครับพี่น้องที่ติดตามทาง FM 104.5 MHz เดี๋ยวพักจะคราวหนึ่งนะครับผมเลี้ยวเบิ้งแล้วฝนตกมาแต่ว่าไม่ได้ยินเสียงของยานเนาะมื้อหน้าจังสิรับใช้กันใหม่เด้อมื้อนี้ขอความ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นให้เจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กอเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

นี่เป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพิ่มใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ศาสนา

เครดิตยูเนียนสัมพันธ์โดยสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสถาบันการเงินที่ให้มากกว่าสถาบันการเงิน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1 เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3 โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3 โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5 โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5 โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1 เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1 เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1 เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10 ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบ

ปิดล้อมเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

0: คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรคลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

ปาหน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไปหาฮักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุ้งขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาหมอก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้มันหยังอันนั้นมันหยังเวลาอยู่กับปู่เล่าผมก็ถามเล่าเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเล่าก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องวานพระพึ่งบ้านเฮาหองว่าวานสนวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมปกซ้ำเข็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟร้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตัวแค่บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์ซีดผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแมงงอดตอดแตนตอดใสแบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเถือเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเมาใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349หรือสิสั่งซื้อ

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพึ่งหรือวานสนวานที่เทศบาลเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดหยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรครอบคลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดหยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวทเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขัดจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆคูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนื่องทองผู้

0: ักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นให้เจริญ
1: เปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำ

0: ทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
1: พรุ่งนี้จะประชุมทีมประเทศไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุนของสองประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วและฝากส่งแรงใจถึงทัพนักกีฬาไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ขอให้ทุกคนทำหน้าที่อย่างเต็มที่ไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรทุกคนคือตัวแทนประเทศไทยที่มุ่งมั่นทำหน้าที่และสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติถือเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและในวันพรุ่งนี้จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นโดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงการขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดไทยพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาไปกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ว่าไทยมีความพร้อมเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศมีความมั่นใจในแนวทางที่ไทยได้ดำเนินการตามขั้นตอนและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งขณะนี้ไทยอยู่ระหว่างการเจรจาภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบกับฝ่ายกัมพูชาในการประชุมนัดแรกและได้แสดงท่าทีของไทยอย่างชัดเจนแล้ว
2: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสสัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันมันก็เริ่มรอบแรกทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
1: การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐเป็นไปตามกรอบที่วางไว้คงเหลือรายละเอียดเพียงบางส่วนโดยไทยตั้งเป้าให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและเดินทางต่อเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริการะหว่างวันที่20-27กันยายนนี้ถึงความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐว่าการเจรจาขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้เหลือเพียงรายละเอียดบางส่วนที่สหรัฐขอเพิ่มเติมซึ่งฝ่ายไทยอยู่ระหว่างหารือเพื่อหาข้อสรุปสำหรับอัตราภาษีขณะนี้อยู่ในระดับที่ฝ่ายไทยต้องการแล้วแต่จะพยายามให้อัตราภาษีต่ำกว่าร้อยละ19ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมีเงื่อนไขและอยู่ระหว่างหารือและปรับรายละเอียดเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ยอมรับร่วมกัน
2: รองนายกรัฐมนตรีก็ได้รายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วยังมีประเด็นอีกนิดนึงที่ทางสหรัฐเขาเรสขึ้นมาเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการที่จะบรรลุข้อสรุปให้ได้ตอนนี้อัตราเนี่ยมันได้ตามที่เราต้องการแล้วก็พยายามจะกดให้มากที่สุดมันมีเป็นเรื่องของเงื่อนไขอะไรที่ทางสหรัฐเขาขอเพิ่มขึ้นมาผมก็ถามคุณผู้ตีเมื่อวันศุกร์ว่าจะแรปอัพได้หรือเปล่าเขาบอกว่าได้ไม่มีปัญหาถึงมันก็ต้องมาแก้ไขเอกสารก็ดูท่านผู้ตีก็มีความมั่นใจเวลาเจรจาเนี่ยต่างคนก็ต่างมีเงื่อนไขเคาะเข้ามาจนถึงจุดที่ทั้งสองฝ่ายรับได้นี่คือการเจรจา

0: โดนัลด์ทรัมป์พร้อมพูดคุยรวมถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาภาษีโดยต้องรอดูจังหวะการพบและการหารืออีกครั้งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐทั้งสองฝ่ายยังหารือกันอย่างต่อเนื่องและสามารถตกลงกันได้ในประเด็นหลักโดยตั้งเป้าสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐให้แล้วเสร็จก่อนที่มาตรการตามมาตรา301ของสหรัฐจะเดินหน้าสู่ขั้นตอนต่อไปความคืบหน้าเหตุไฟฟ้าลัดวงจรสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการเร่งตรวจสอบและซ่อมแซมให้สามารถกลับมาเปิดบริการได้ภายในเช้าวันพรุ่งนี้นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุไฟฟ้าลัดวงจรบริเวณสถานีรถไฟฟ้า MRT เตาปูนว่าได้กำชับกรมการขนส่งทางรางการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.และบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนเร่งตรวจสอบระบบและซ่อมแซมส่วนที่ได้รับความเสียหายภายในคืนนี้โดยตั้งเป้าให้สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ภายในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้พร้อมย้ำว่าการเปิดให้บริการต้องผ่านการตรวจสอบและยืนยันความปลอดภัยของระบบก่อนโดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบรอยไหม้จากการเกิดประกายไฟและอยู่ระหว่างตรวจสอบระบบทั้งหมดเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุและประเมินความพร้อมของระบบรถไฟฟ้าทั้งนี้หากการซ่อมแซมหรือการตรวจสอบไม่แล้วเสร็จทันตามกำหนดหรือยังไม่สามารถยืนยันความปลอดภัยในการเปิดให้บริการได้กระทรวงคมนาคมได้เตรียมประสานองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.จัดรถรับส่งประชาชนในช่วงที่ได้รับผลกระทบเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบต่อการเดินทางโดยย้ำว่าแม้จะเร่งคืนระบบให้บริการโดยเร็วที่สุดแต่ต้องให้ความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นสำคัญกรมการค้าภายในเดินหน้าพัฒนาข้าวประณีตยกระดับคุณภาพและมูลค่าข้าวไทยเชื่อมโยงตลาดสร้างรายได้เพิ่มให้เกษตรกร
2: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในเดินหน้าโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงหรือข้าวประณีตโดยพัฒนาตั้งแต่การผลิตการควบคุมคุณภาพการแปรรูปไปจนถึงการสร้างแบรนด์และเชื่อมโยงตลาดเพื่อให้ข้าวแต่ละพื้นที่มีจุดเด่นอัตลักษณ์และตลาดที่ชัดเจนเปลี่ยนจากการขายข้าวเป็นวัตถุดิบไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพและมูลค่าเพิ่มรวมถึงนำวัสดุเหลือใช้เช่นฟางแกลบรำและปลายข้าวมาใช้ประโยชน์เพื่อลดต้นทุนและสร้างรายได้เพิ่มเติมโดยจากการลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดและขอนแก่นพบตัวอย่างที่สามารถนำไปต่อยอดได้ทั้งสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งมีรูปแบบแปรรูปและควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและวิสาหกิจชุมชนบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นที่บริหารจัดการตั้งแต่ดินน้ำการปลูกข้าวไปจนถึงการสีและแปรรูปช่วยให้เกษตรกรควบคุมคุณภาพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้เองโดยกรมการค้าภายในจะนำจุดเด่นของแต่ละพื้นที่มาเชื่อมโยงกับมาตรฐานนวัตกรรมและความต้องการของตลาดพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพขณะเดียวกันเตรียมมาตรการรองรับข้าวนาปีปีการผลิต 2569/70 ที่จะออกสู่ตลาดจำนวนมากตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนทั้งโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและเพิ่มมูลค่าโดยสถาบันเกษตรกรซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบค.เมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ระหว่างเสนอให้กระทรวงการคลังและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งให้กรรมการสถานศึกษาทำ School Action Plan ภายใน1เดือนพร้อมปรับสูตรงบรายหัวช่วยโรงเรียนขนาดเล็กนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพลังกรรมการสถานศึกษายกระดับโรงเรียนไทยทุกภูมิภาคซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณโรงแรมคุ้มภูคำจังหวัดเชียงใหม่ว่ากระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาผู้อำนวยการโรงเรียนและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งถือ ือเป็นหุ้นส่วนการศึกษาที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะต้องร่วมคิดร่วมทำร่วมติดตามและร่วมรับผิดชอบต่อนโยบายด้านการศึกษาพร้อมมอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษากลับไปจัดทำ School Action Plan ให้แล้วเสร็จภายใน1 เดือนให้ครอบคลุมทั้ง5 นโยบายสำคัญของกระทรวง

0: รีบให้โรงเรียนทั้งไข่ไก่พืชผักและผลไม้ตามปริมาณที่กำหนดรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมติดตามโครงสร้างพื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์น้ำ
1: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามการดำเนินงานและสถานการณ์สำคัญในพื้นที่ซึ่งครอบคลุมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการน้ำโดยในช่วงเช้ารองนายกรัฐมนตรีได้ติดตามโครงการก่อสร้างถนนบ้านนาคอยบ้านนาสามัคคีตำบลนางัวอำเภอนาว่าซึ่งเป็นโครงการสำคัญในการแก้ไขปัญหาการคมนาคมเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางรวมถึงสนับสนุนการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรและการเชื่อมโยงพื้นที่ชุมชนจากนั้นได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนอำเภอศรีสงครามและโครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตรอำเภอธาตุพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงทั้งการเร่งระบายน้ำในช่วงฤดูฝนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อใช้ประโยชน์ในฤดูแล้งและในช่วงเย็นได้ลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลเมืองนครพนมโดยปัจจุบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจำนวน26เครื่องใน13จุดเสี่ยงและเครื่องผักดันน้ำ6เครื่องบริเวณห้วยบางกอเพื่อเร่งระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามปัญหาในพื้นที่จริงพร้อมรับฟังข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดนครพนมคัทริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มนายชยันเมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชกล่าวว่าสทนชเฝ้าระวังตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง25กันยายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ทั้งนี้คาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสม3วันล่วงหน้าในระยะนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้มากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดตราดกาญจนบุรีชัยภูมิสระแก้วนครราชสีมาและจังหวัดบุรีรัมย์ขณะที่สถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำในภาพรวมพบปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังมีปริมาณน้ำใช้การ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมง
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากการคาดการณ์ของกรมชลประทานในวันที่27กันยายน2569ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นจึงต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตราระหว่าง700ถึง 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นประมาณ60เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรจึงได้ประสานไปยัง10จังหวัดภาคกลางได้แก่อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมน้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนอกในอำเภอเสนาผักไห่บางบานบางปะอินและบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เตรียมพร้อมรับมือจากการปรับการระบายน้ำยืนยันว่าการระบายน้ำดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนภายในคันกั้นน้ำและกำชับให้จังหวัดและองค์กรตรวจสอบความมั่นคงแข็งผลพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่เซลล์

0: แคสต์แจ้งเตือนในพื้นที่2อำเภอในจังหวัดสตูลเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก
1: ระบบเซลบรอดแคสต์ได้แจ้งเตือนประชาชนในจังหวัดสตูลระบุว่าปภ.เตือนน้ำท่วม21กันยายน2569มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองสตูลอำเภอท่าแพและยังคงมีฝนตกต่อเนื่องระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ติดตามสถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปที่สูงเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟดูดดูแลกลุ่มเปราะบางขณะที่ภาพรวมในพื้นที่หลังมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่18กันยายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังรอการระบายมีพื้นที่ได้รับความเสียหายแล้วดังนี้อำเภอท่าแพตำบลท่าแพ3หมู่บ้าน24ครัวเรือนอำเภอเมืองตำบลควนโพ3หมู่บ้านและตำบลฉลุง8หมู่บ้านครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบอยู่ระหว่างการสำรวจด้านนายคณิคคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวโดยขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนโทรสายด่วนปภ1784ตลอด24ชั่วโมงอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
0: ปิดท้ายข่าวคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับการตรวจสอบงบประมาณแผ่นดินผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในภาครัฐ
2: นางสาวรักชนกศรีนอกประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่องเพราะ AI ไม่ใช่แค่แชทบอทกรรมการติดตามงบชวนตรวจสอบงบประมาณด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ณห้องจัดเลี้ยง B21 ชั้น B2 อาคารรัฐสภาโดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการสัมมนาในครั้งมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้แก่ทุกภาคส่วนเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการวิเคราะห์ประมวลผลและตรวจสอบข้อมูลด้านงบประมาณภาครัฐที่มีความซับซ้อนและมีปริมาณมหาศาลพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้เรียนรู้แนวทางการนำ AI มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตามการจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินให้เป็นไปด้วยความรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากนี้ยังมุ่งสร้างความตระหนักรู้ว่าเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือสำหรับสนทนาหรือตอบคำถามทั่วไปเท่านั้นแต่ยังมีศักยภาพสูงในการค้นหาเชื่อมโยงและวิเคราะห์แนวโน้มข้อมูลเชิงลึกเปรียบเทียบงบประมาณตลอดจนช่วยชี้ประเด็นสำคัญที่ควรได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมซึ่งแนวทางดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบตรวจสอบงบประมาณและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนความโปร่งใสต่อไปชวิษาประทุมมารายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเดินหน้าผลักดันดอยอินทนนท์สู่การเป็นอุทยานมรดกอาเซียนค่ะดอยอินทนนท์ไม่ได้เป็นเพียงยอดเขาที่สูงที่สุดของไทยแต่ยังมีพื้นที่ป่าธรรมชาติถึง 89.5% เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญและมีความหลากหลายทางชีวภาพสูงพบพืชกว่า 1,200 ชนิดและสัตว์ป่าเกือบ400ชนิดขั้นตอนต่อไปผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพจะลงพื้นที่ประเมินระหว่างวันที่16ถึง18กันยายนนี้หากได้รับการรับรองจะช่วยยกระดับการอนุรักษ์ดอยอินทนนท์ระดับภูมิภาคพร้อมต่อยอดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อนวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตน และเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนออกแถลงการที่อ้างว่ากลุ่มฮูตีได้ยิงขีปนาวุธและส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีสถานที่สำคัญในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดิอาระเบียเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามไม่มีการเปิดเผยว่าเป้าหมายใดในกรุงริยาดที่ถูกโจมตีเพียงแต่ยืนยันว่ากลุ่มกบฏฮูตียังได้โจมตีโรงงานของอารามโกบริษัทน้ำมันและพลังงานแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียในเมืองยานบูศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญซึ่งตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดิอาระเบียโจมตีกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนความเคลื่อนไหวดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีกรุงริยาดนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับซาอุดิอาระเบียทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาขณะที่กองกำลังพันธมิตรที่นำโดยซาอุดิอาระเบียอ้างว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถทำลายขีปนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่มุ่งโจมตีกรุงริยาดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสเดินทางไปยังหมู่เกาะแซงปิแยและมีเกอร์ลงดินแดนของฝรั่งเศสที่ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่งแอตแลนติกของแคนาดาในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นถือเป็นผู้นำฝรั่งเศสคนแรกที่เดินทางเยือนหมู่เกาะแห่งนี้นับตั้งแต่ปี2557โดยประธานาธิบดีมาครงมีกำหนดพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตพลังงานและการกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นระหว่างแคนาดากับสหภาพยุโรปหลังสหภาพยุโรปเปิดทางให้แคนาดาเป็นประเทศแรกที่เข้าเป็นสมาชิกสมทบทั้งนี้แคนาดาและสหภาพยุโรปเดินหน้ากระชับความสัมพันธ์เพื่อลดการพึ่งพาชาติมหาอำนาจท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างแคนาดากับสหรัฐและความสัมพันธ์กับรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่เสื่อมถอยลงต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันมีผลกระทบถึง20กันยายน2569ฉบับที่12ในวันที่20กันยายน2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยหลังจากนั้นประเทศไทยจะยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมภาคตะวันออกมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณนครนายกทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ80ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร21เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง17เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 น.
8: เคยคิดไหมว่าพลังเล็กๆของเด็กและเยาวชนจะเปลี่ยนอนาคตของโลกใบนี้ได
9: ้เพราะอนาคตไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เมื่อพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีอยู่ในมือของพวกเราร่วมปลดปล่อยศักยภาพค้นหาแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนประเทศไทยไปข้างหน้าด้วยพลังบริสุทธิ์ของคนรุ่นใหม
8: ่20กันยายนวันเยาวชนแห่งชาติร่วมสร้างสรรค์สังคมไทยพัฒนาชาติให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน
9: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: ดุจหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระศกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้า

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

เคยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักยางแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรักพื้นตรานุ่มน้อยคนไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ที่ผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาจังหวัดสกลนคร089863349หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาหิมหาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: นี่เป็นแนวเล่อดอกเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮอใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป

หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ธรรมคัมภีร
1: ์คู่ไทยสหกรณ์
0: บัด
1: จัน
0: จากพระวรสาร
1: ีหรือมัทธิวฟันฝ่าพัฒนาเกษตรกร
0: บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิวบทที่9ข้อที่9ถึงข้อที่13
1: วัดจันเราเอ่ย
0: เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวบทอ่านกำลังนั่งรอรับด่านภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุก
1: ธุรกิจขยายสังคายเข้มแข็งร่วมแรงแบ่งปันจัดสรรทุนอารีรวมคนรวมคิดอุท

วันนี้ฉลองได้บุญมัทธิวพระสาวกท่านเป็นพระสาวกคนหนึ่งใน12องค์ของพระเยซูเจ้าและเป็นผู้เขียนพระวรสารที่บอกว่าโดยนักบุญมัทธิวชื่อเดิมของท่านคือเลวีบุตรชายของอัลเฟซัสอาชีพเดิมก็คือเป็นพนักงานเก็บภาษีที่เมืองคาฟานาอุมซึ่งชาวยิวในยุคนั้นรังเกียจมากเขามองว่ารับใช้โทมและขูดที่เพื่อร่วมเพื่อนร่วมชาติการมาเป็นสาวกพระเยซูเจ้าเรียกเขาขนาด

0: หรือการระลึกถึงส่วนคาทอลิกเน้นความแม่นยำทางเทววิทยาเช่นหลักการเปลี่ยนสภาพของสินมหาสนิทจากราวังหุ่นและจากฝั่งนั้นกลายเป็นพระมหิตสินมหาสนิทจากราวังหุ่นและจากฝั่งนั้นยาวนะครับประการที่3ไฟชำระชาวคาทอลิกสอนว่าวิญญาณของผู้ที่ตายในฐานะที่มีพระหันสถานแต่อาจยังมีโทษชั่วคราวจากบาปที่ยังไม่ได้รับการชดใช้ในเวลามีชีวิตอยู่จะต้องผ่านกระบวนการชำระให้บริสุทธิ
1: ์ในไฟชำระบุญมัทธิว
0: ก่อนจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได
1: ้ข้อที่1
0: วิญญาณของผู้ที่ตายในฐานะที่มีพระหันสถาน
1: เวลานั้น
0: ยังมีโทษชั่วคราวจากบาป
1: ตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอันจากสวรรค์
0: จากบาป
1: เปรียบเหมือน
0: ที่ยังไม่ได้รับการชดใช้ในเวลาดี
1: ออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้งได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญ
0: ต้องผ่านกระบวนการชำระให้บริสุทธิ์
1: ก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่น
0: ก่อนจะเข้าเฝ้าพระเจ้าได้
1: ประมาณ3โมงเช้าพอบ้านออกมาก็เห็นคน
0: หลักการนี้โดยยึดหลัก
1: ได้รับความรอด
0: โดยพระสถานเท่านั้น
1: จึงพูดกับคนเหล่านั้นว่าม
0: ีการอธิบาย
1: จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉัน
0: ไม่ได้นี่
1: จะให้ค่าจ้างตามสมควร
0: ให้เป็นหลักข้อความเชื่อที่เป็นคัดเหมือนศาสนาคาทอลิก
1: พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมง
0: คัดเหมือนศาสนาคาทอลิก
1: เช่นเดียวกัน
0: ข้อความเชื่อที่
1: ประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีก
0: ไปของไฟชำระ
1: คนอื่น
0: ๆให้เป็นหลักข้อความเชื่อที่แข็งครัดเหมือน
1: จึงถามเขาว่า
0: แต่ไม่ได้
1: ท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวัน
0: แต่ไม่ได้นิยามกลไกของไฟชำระ
1: เพราะไม่มีใครมาจ้าง
0: นิยามกลไกไม่ได้นิยามกลไกของไฟชำระ
1: จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิด
0: นิยามกลไกเหมือนศาสนาคาทอลิก
1: ถึงเวลา
0: ศาสนาคาทอลิก
1: เจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5โมงเย็นมาถึง
0: นาคาทอลิก
1: เขาได้รับคนละ1เหรียญ
0: นาคาทอลิก
1: เมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่
0: าคาทอลิก
1: ตนจะได้รับมากกว่านั้น
0: คาทอลิก
1: แต่ก็ได้รับคนละ1เหรียญเช่นกัน
0: นาคาทอลิก
1: ขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่า
0: ขอต่อบรรดาและ
1: พวกที่มาสุดท้ายนี
0: ้สวด
1: ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา
0: แบ่งระดับ
1: ซึ่งการเคารพคืออยู่กลางแดดตลอดวัน
0: การบูชาก่อนอื่นหมดนั้นเป็นบูชาพระเป็นเจ้า
1: เจ้าของสวนจึงพูดกับคน
0: นั้นให้เกียรติแก่บรรดาและว่าและให้เกียรติพิเศษแก่แม่พระมารยา
1: ท่านเลย
0: โดยเชื่อว่า
1: ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนในสวรรค์หรือ
0: สามารถอธิษฐาน
1: จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่าน
0: นักบุญในสวรรค์
1: ฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ
0: ในสวรรค์
1: ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ
0: นักบุญในสวรรค์สามารถ
1: เป็นกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรก
0: บุญในสวรรค์
1: จะกลายเป็น
0: สามารถอธิษฐานอุทิศสามอธิษฐานอุทิศให้วิญญาณในไฟชำระและพวกเราที่ยังอยู่ในโลกนี้ได้เช่นเดียวกับที่คริสตชนอธิษฐานอุทิศให้กันและกันประการที่5หลักข้อความเชื่อทั้งพระแม่มารีชาวคาทอลิกมีหลักข้อความเชื่อ10ประการเกี่ยวกับพระแม่มารีได้แก่พระแม่เป็นพระมารดาของพระเจ้าพระแม่เป็นพรหมจรรย์เสมอไปพระแม่เป็นผู้ปฏิสนธิรบนเชื่อว่ามาแม่มารีถูกปกป้องจากบาปกำเนิดทั้งเชื่อว่ามาแม่มารีถูกปกเชื่อว่ามา
2: บอกคือความคิดของ
0: เชื่อว่าแม่มารีถูก
2: ทางพระองค์ลึกยาว
0: เชื่อว่าแม่มารีถูกปกป้องจากบาปกำเนิดตั้งแต่วินาทีที่ปฏิสนธ
2: ิ
0: แม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณมีการขายแสดงที่ประการที่6นั้นคือการขายแสดงจากพระเจ้าคาทอลิกเชื่อว่าการขายแสดงจาก

เชื่อคาทอลิกเชื่อว่าหลักข้อความเชื่อสามารถพัฒนาให้ชัดเจนขึ้นได้ทางการและเวลาโดยมองว่าเมล็ดพันธุ์แห่งความจริงที่อยู่ในพระคัมภีร์และธรรมะไปมีประเพณีค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้ที่ชัดเจนและธรรมะไปมีประเพณีค่อยๆเติบโตและธรรมะไปดีและทำแบบไปดีค่อยๆเติบโตเป็นต้นไม้ที่ชัดเจนขึ้นโดยมีอำนาจของพระสันตะปาปาเป็นผู้รับรองเช่นการนิยามหลักข้อความเชื่อใหม่ในช่วงศตวรรษที่19และ20มุมมองโดยรวมพี่น้องครับต้องอธิบายว่าความเชื่อทั้ง7นี้ไม่ใช่สิ่งที่จะแยกออกจากกันได้เป็นระบบที่เชื่อมโยงกันด้วยกลไกทางอำนาจของพระสันตะปาปาและกระบวนการทางเทววิทยาที่คาทอลิกถือปฏิบัติซึ่งแตกต่างจากการรวบรวมกลุ่มนิกายอื่นๆขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจสุ่มสนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทาง

0: บทอ่าน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุมัทธิวบทที่9 FM 89.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
2: ทองเปอร์เซ็นต์สูงทองใส่แล้วไม่เขียวทองใส่แล้วไม่ซีดห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอยินดีรับบัตรเครดิตวีซ่าของทุกธนาคารเมื่อท่านซื้อทองยินดีรับบัตรเครดิตอีออนทุกวันทุกเวลายินดีรับซื้อตั๋วจำนำทองคำของโรงรับจำนำเมืองสกลนครให้วงเงินสูงยินดีรับซื้อสัญญาขายฝากทองคำของร้านทองทั่วไปให้วงเงินสูงรับซื้อทองคำวันอาทิตย์ให้ราคาสูงรับฝากทองคำวันอาทิตย์คิดดอกเบี้ยต่ำคิดดอกเบี้ยถูกขอขอบพระคุณทุกท่านที่อุดหนุนห้างขายทองเพชรงามของเจ๊เธอเมืองสกลนครโทร042-714-384
0: เมื่อเห็นดังนี้
3: สถิตมหาสีมาราม
0: จึงถามสิทธิ์
3: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ
0: ได้ยินดังนั้น
3: นักเทคบอลทีมชาติไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองแรกให้กับทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: มิใช่พอใจเครื่องบูชา
3: ข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของเนปาล
0: ไม่ได้
3: ด้วยวันที่20กันยายน2569ตรงกับวันชาติของเนปาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทำด้วยความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่ดีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบมินสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า

0: ระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:33 นาทีสมเด็จพระกฤติฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพณพระอุโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ณโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะและศูนย์ประชุมวายุพักเขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือโคชสีชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ณพระพลาที่ประทับริมเขื่อนท่าพระยาสายอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สมเด็จพระสังฆราชประธานพระคติธรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติขอให้เยาวชนไทยถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจเพื่อให้เกิดความรุ่งเรืองแก่ตนเองและประเทศชาติเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายน2569สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมความว่าวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้เยาวชนทั่วหน้าควรหาโอกาสศึกษาพระประวัติพระกรณียกิจและพระจริยวัตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐว่าทรงอบรมบ่มเพาะคุณธรรมจริยธรรมประการใดและอย่างไรบ้างจึงทรงสถิตสถาพรอยู่ในหัวใจคนไทยแม้พระชนชีพที่ดำรงอยู่บนมนุษย์โลกมิไม่มากนักแต่เมื่อศึกษาพระประวัติแล้วทุกคนควรได้ตระหนักในความจริงที่ว่าอายุหาใช่อุปสรรคในการบำเพ็ญคุณงามความดีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนเฒ่าและคนฉลาดย่อมไปสู่อำนาจของความตายทั้งสิ้นมีความตายเป็นเบื้องหน้าหมดทุกคนเพราะฉะนั้นเด็กและเยาวชนทุกคนจงอย่าประมาทในการอบรมพัฒนาตนให้ถึงพร้อมด้วยความรู้คู่คุณธรรมขอให้เจริญกุศลยิ่งยิ่งขึ้นอยู่ทุกขณะจิตอย่าเผลอคิดไปว่าการครองตนในศีลธรรมตามหลักศาสนาก็ดีการขวนขวายแสวงหาความรู้ก็ดีการประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจก็ดีเป็นเรื่องที่ต้องรอให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนหากแม้เยาวชนมีอายุเติบใหญ่ถึงมัชฌิมวัยและปัจฉิมวัยความรู้คู่คุณธรรมที่บ่มเพาะไว้ตอนนี้ก็จะเป็นรากฐานแห่งความรุ่งเรืองในวัยอันจักเจริญขึ้นต่อไปในเบื้องหน้าหรือหากแม้นว่ามีเหตุตัดรอนให้ชีวิตต้องล่วงลับไปในวัยท่ามกลางอายุก่อนถึงปัจฉิมวัยก็ยังได้ชื่อว่าเป็นชีวิตอันสั้นแต่สุดประเสริฐสามารถเกื้อกูลประโยชน์สู่แก่โลกนี้ได้ดุจเดียวกับพระจริยาของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นผู้เพิ่งเสด็จจากไปขออนุโมทนาความดีที่เด็กเยาวชนและผู้ทำประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนได้บำเพ็ญด้วยดีตลอดมาขอคุณศรีพระรัตนตรัยและกุศลธรรมจริยามีคารวะธรรมเป็นอาทิที่ท่านทั้งหลายได้สั่งสมไว้ดลบันดาลให้ท่านจงมีสรรพกำลังพรั่งพร้อมในอันที่จะบำเพ็ญกรณียกิจเพื่อสุขประโยชน์ของสังคมประเทศชาติสืบไปเทอญองคมนตรีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569พร้อมมอบเกียรติบัตรให้เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติที่เป็นต้นแบบของสังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้คำขวัญร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันติพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจำปี2569จำนวน111รายและกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติจำนวน11รายมอบโล่เกียรติยศแก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน21รายและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจำนวน7รายแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านการพัฒนาสังคมด้านการศึกษากีฬานันทนาการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมอาชีพด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและด้านการสื่อสารมวลชนเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมรวมทั้งผลักดันให้เกิดการส่งเสริมเด็กเยาวชนบุคคลองค์กรที่เป็นต้นแบบของสังคมทั้งนี้องค์การสหประชาชาติได้ประ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกัน

0: จ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5 โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1 เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1 เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1 เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉัน
1: สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์เจ้าม
0: ีคำถามว่าพวกเราเพราะฉันใจดี
1: ชาวคาทอลิกกับชาวคริสเตียนนั้นแตกต่างกันอย่างไรนั้น
0: คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
2: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10 ปี

ัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวีเอลซีดีเอลอีดีพลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ

0: บ้านหน้าผู้หมู่ที่11ตำบลหน้าผู้อำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับค่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักทึกกระดักกระโดทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยก

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

นสู่จำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศใครขอขอบพระคุณมายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napo-radio.com โทรศัพท์หมายเลข042-769-204ทำการส่งกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครโดยยึดมั่นอุดมการรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญและความมุ่งหวังให้ทุกท่านฟังทุกวัยสุขใจทุกวันบัดนี้ได้เวลาปิดทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง22นาฬิกา50นาทีใครขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับฟังและเป็นกำลังใจตลอดทั้งวันทุกรายการสำหรับคืนนี้ขอทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ
2: สมุน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือ Facebook ต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดลองเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดวิเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายท่าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตคนไปใส่กับบ่

0: า
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ส่วนเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญพี่น้องเข้าสู่บรรยากาศแห่งการยิ้มแย้มแจ่มใสม้วนซื่นหัวแซวน้ำเดียวกับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความม้วนซื่นน้ำเดียวมิเกลกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนมีลอยเงินแต่ลอยน้ำใจยากเห็นขอเท่าน้อยแม้เท่าใหญ่ม้วนสืนจำใสจนเมิดสมูมาม้วนสืนน้ำเดียวเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมุนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กึ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่เห็นเพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ้องหูดอกเป็นไผไอบ้องเราไปดีกว่า
0: ซอยเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ้องเราปากเนอะ
0: โดยขอบใจแล้วล่ะ

พี่น้องกำลังอยู่กับรายการผู้ไทยสัมพันธ์รายการสาระสร้างสรรค์มุ่งเน้นความหมุนสื่อน้ำเหลวมีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีผิดกฎหมายมีทำลายสังคมมาปากมาเว้าโดยผมนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาหมุนสื่อน้ำเหลวเด้อพี่น้องเด้อ

มาถึงสวงของนิทานวันนี้นำเสนอพี่น้องเรื่องนางพิกุลทองต่อจากคราวที่แล้วคราวที่แล้วนางพิกุลทองลักลี้พญาแหลงหาแล้วหาอีกนะครับนึกว่าลูกน้องจับกินแล้วที่ไหนได้นางพิกุลทองลักลี้อยู่ในเสากระโดงเรือพอพญาแหลงหานางพิกุลทองสิกินบ่เจอหายลูกน้องอย่างใหญ่เฮาบอกแล้วซุมโตคนใดโตใดกินบอกมาเดี๋ยวนี้เลยลูกน้องก็บ่รับแล้วเขาบ่ได้กินเนาะในที่สุดพญาแหลงก็บินกลับไปนางพิกุลทองก็เลยออกมาอาบน้ำอาบท้าล้างหน้าล้างตาเอาผ้าอบออกมาดึงเส้นผมออกมากระทุดดึงกระทุดตุดออกมาไว้กระทุดแบบอื่นบ่ได้บ่คือกระทุดตุดแท้นี่เพิ่นว่าดึงกระทุดเส้นผมออกมาใส่ผ้าอบลอยไปตามน้ำผ้าอบลอยแง่งไปเรื่อยๆนะครับจนฮอดเมืองหนึ่งเมืองนี้ชื่อว่าเมืองชัยมงกุฎนะครับเมืองชัยมงกุฎนี้มีพระสังฆ์สินไส้และก็นางสุพรรณกัลยาเป็นผู้ปกครองมีพระพิชัยมงกุฎเป็นโอรสพระพิชัยมงกุฎกำลังเป็นหนุ่มแน่นมากพี่น้องเอ๋ยอก3ศอกหน้าตาก็ล่อเหลาบ่แม่นล่อธรรมดาล่อเหลาแต่บ่มีเกลากลึงเพราะว่าคนละเหลืองเด้กับละเด่นลันใดพระพิชัยมงกุฎนี่เป็นพระโอรสกำลังอาบน้ำอยู่เห็นพระอบลอยมากก็เลยเอาสั่งวิเศษเสียงเอาโอ้มลึกคึกๆมลึกคึกๆมลึกคึกๆถ้าสมมุติพระอบนี้เป็นของศัตรูจงแตกทำลายพินาศไปแต่ถ้าเป็นเนื้อคู่ของเราหรือศีล2ตอนจงลอยมาและจงช้อนขึ้นมาเพิ่นว่าสั่งก็เลยไปสอนเอามานะครับไปตักขึ้นมาให้พระพิไสยมงกุฎได้เบิ่งหลังจากเบิ่งแล้วพี่น้องย่างขึ้นไปเฮือนเป็นอันใดบาดนี้คือกันกับคนเป็นใครละเมอเพ้อพกโอ้เจ้าของเส้นผมน้องเอ๋ยเป็นว่าใครหนอขึ้นฮอดอยู่พ่อปานนั้นปานคนเป็นใครใครบ่เป็นใครธรรมดาใครจับสั่นจนกระทั่งไปอ้อนขอให้พอขออนุญาตพอนำสำเภาออกติดตามหาเจ้าของเส้นผมมื้อนี้พี่น้องเลือสำเภาของพระพิไสยมงกุฎลอยอยู่กลางทะเลจากวันเป็นคืนจากคืนเป็นสัปดาห์หลายวันผ่านไปสำเภาของเจ้าชายยังอยู่ในกลางทะเลลอยไปจนกระทั่งมาถึงเกาะใหญ่เกาะหนึ่งกลางทะเลเกาะนั้นคล้ายๆกับหนองหานและดอนกระโจเพื่อนว่าบกมาหนองหานอีกแล้วเจ้าไปเมืองอื่นบ่ได้บ่ไปทั้งน้ำก้ำก็ได้ละวะเอาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยหนังอยู่ริมหนองหานเนาะเล่าไปน้ำกระเลียวไปเบิ่งน้ำละวะออกทางหน้าต่างนี่มันธรรมชาติงามแท้ๆผู้ใดที่บ่เคยมาหนองหานอย่าลืมนะครับมาที่หนองหานตกน้ำป๋อมแปมแล้วจะกลับไม่ได้เราผู้สาวเมืองสกลนครเป็นคนเป็นตะแพงผู้สาวแท้แหก็เป็นตะแพงตกน้ำอยู่หนองหานนี่ไปใส่บ่รอดเกาะใหญ่มงนี้อยู่กลางทะเลพี่น้องเป็นที่อยู่ของยักษ์ตนหนึ่งยักษ์ตนนี้ชื่อว่านางสาวยักษิณี ยักษ์ที่แรกแย้มโอ้ยจะเว้าเป็นตะแพงเนาะโอ้ยคอยวาดหน้าตาลาวคือสิจิ้มลิ้มพิมพ์ละไมเพิ่นว่ายักษ์เอ้ยเดี๋ยวใดก็คือยักษ์กันล่ะเนาะยักษ์ตนนี้เป็นยักษ์นางสาวพี่น้องนอสอยักษิณีซื้อจริงๆว่านางสาวกาขาวเพิ่นว่าบ่ได้เว้าได้ซื้อยักษ์กันยักษ์ที่นี่ก็เป็นยักษ์ผู้หญิงเนาะนางสาวกาขาวชื่อยักษ์พี่น้องปรากฏว่าเกาะแห่งนี้เล่าอยู่โดดเดี่ยวเปลี่ยวเอกามานานแล้วเพิ่นว่าตั้งแต่อายุ15จนป่าเข้า30 โอ้ยเจ้านี่เนาะสาวอายุ30มันก็แลกแย้มมือใดเนาะ คนคอมเมนต์ละบ้าคอย30ยังเปล่งปลั่งอยู่ได้เพิ่นว่าเนาะพอทราบอายุควันตาหันได้เพลงก็ยังร้องได้เนาะ
นั่งกาข่าวครับพี่น้องเมื่อเห็นชายหนุ่มรูปงามป้าตัวตั้งแต่เกิดมาวิทย์ท้องพอท้องแม่ยักมายังบ่เคยเห็นผู้บ่าวคนใดเป็นตะแพงขนาดเพิ่นว่าบัดใดแท้เพิ่นพึงเจอชายคนแรกคนเดียวในดวงใจนางยักเห็นชายหนุ่มรูปงามอยู่ในสำเภาเกิดความพึงพอใจโอ้ยใจเต้นตุปับตุเปแล้วใจเต้นบ่เป็นจังหวะเฮาเคยเห็นหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมาก่อนหน้านี้หัวเล่าหลานเฮาก็ยังว่าเล่าเว้าว่าเล่าล่อพุงเราใหญ่ก็หาว่าเราหุ่นสมาร์ทเพิ่นว่าไม่เห็นหนุ่มคนนี้ชายหนุ่มคนนี้ยิ่งรูปงามพอเห็นพี่น้องนะครับเหมือนคนโลภมากเห็นทรัพย์สมบัติตาโตฉันใดยักษ์ที่นี่ชื่อว่านางกาขาวก็อยากจะได้เจ้าชายมาเป็นเนื้อคู่อยากจะได้มาเป็นพระสวามีของตนเองสามีของตนเองหน้ามืดตามัวขึ้นไปแล้วลืมว่าคนละสปีชีอุ้ยหมอภาษาอังกฤษพุ่นตัวนี่เนาะหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเนาะลืมไปว่าตนกับมนุษย์คนละเผ่าพันธุ์ดลบันดาลให้ท้องฟ้ามืดคลึ้มพี่น้องเราหนังคัดสมาร์ทโอ้มาลุยกุยกุ๊กมาลุกกุ๊กกุยมาลุยกุ๊กกุ๊กนี่บ่พ้นเรื่องของกุยกุยอีกแล้วคำแปลงล้างบันดาลให้ท้องฟ้าเกิดมืดคลึ้มขึ้นมาพี่น้องเจ้าสายพี่ใส่มงกุฎเห็นท้องฟ้ามืดคลึ้มโอ้พายุจะเข้านะเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่ายังไงบ้างเนี่ยไหนโทรไปถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสิกรมอุตุนิยมวิทยารายงานยังไงอากาศวันนี้โดยเฉพาะที่สกลนครและหนองหารนะเพิ่นว่าพระพิไสมงกุฎเห็นท้องฟ้ามืดคึมย่านฝนตกแห้งพี่น้องสั่งให้ลูกน้องโทรถามหนุ่มน้อยคนผู้ไทยว่าอากาศมื้อนี้กรมอุตุนิยมวิทยารายงานแนวใดทางพระพิไสมงกุฎก็เข้าใจว่าสงสัยเกิดจากดินฟ้าอากาศแปรปรวนแน่ๆเอาถอดสมอเพิ่นว่าจอดพักสำเภาพี่น้องนางกาขาวปรากฏว่ายิ้มปุ้ยบ่แม่นยิ้มธรรมดาเพิ่นดีใจแห้งพระพิไสมงกุฎสั่งพักสำเภานางกาขาวก็ได้เนรมิตบ้านเมืองของตนเองพร้อมปราสาทราชวังขึ้นบนเกาะแห่งนั้นส่วนตนเองพี่น้องหลังจากเนรมิตบ้านเมืองขึ้นมาแล้วปราสาทราชสว่างห้องหอและเตียงหักเตียงธรรมดาก็บ่ได้เพราะคือเอาเตียงหักเนาะจังน้อยก็หักครับพี่น้องเตียงนี้จะใช้เพียงคืนเดียวนั่งกาข่าวเนรมิตบ้านเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้วตนเองก็มาเบิ่งพิจารณาแล้วนางเอกคนใดงามที่สุดในปัตตภีเพิ่นว่าไหนหากระจกมาสิเพิ่นว่าอันนั้นมันสโนไว้คนละเรื่องนางเองก็แปลงร่างเป็นสาวสวยโสภาขอให้ค่อยงามขอให้ค่อยงามงามกระดักกระดองามกระนักกระหนางามกระดึกกระดึกกระดึกเอี้ยงงามได้ไหนเนาะงามกระดึกกระดึกทีเนาะจะพรันร่างของนางยักษินีกาขาวกลายเป็นร่างสาวสวยโสภาโอ้โหหุ่นบอบบางอลชอนอ่อนแอน

าพี่ไส้มงกุฎนะครับเห็นแล้วก็โอ้นั่งกาข่าวคืองามแท้เนาะเพิ่นว่าเพิ่นคิดว่าเป็นเนื้อคู่ที่กำลังตามหาอยู่คักๆเพิ่นว่าใช่ล่ะคนนี้สวยหน้าตาดีจิ้มลิ้มพริ้มละไมร่างอลชอนอ่อนแอ้นคนนี้แหละใช่เลยเพิ่นว่ายังบ่ได้คิดพิจารณาให้ถ่องแท้พระพิไสยมงกุฎนึกว่านางกาขาวคือผู้หญิงที่กำลังติดตามหาอยู่คิดว่าเป็นเนื้อคู่ก็เลยตามเสด็จเข้าไปในเมืองและที่สุดเท้าพิไสยมงกุฎก็ได้รับเอานางกาขาวหรือนางยักขินีในร่างของสาวสวยเป็นชายาคืนนั้นนางกาขาวมีความสุขมากเธอจะได้สละโสด อยู่ครองโสดมานานบาดนี่เนาะพี่น้องเนาะสาวสวยในร่างของยักษ์มารในร่างของคนสิเป็นแนวใดติดตามใดในโอกาสต่อไปเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วเท้าพิไสยมงกุฎหลังจากที่ได้นางกาขาวหรือยักขินีเป็นชายาเป็นภรรยาแล้วจะทำอย่างไรดีคราวนี้จะรักมั่นจนวันตายหรือจะหนีปะเดียว ติดตามได้ในมือต่อไปมื้อนี้หมดเวลาลงแล้วครับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยกราบขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกมงทุกบอนที่ให้เกียรติติดตามรับฟังขอให้มีความสุขในการติดตามรับฟังวิทยุของเฮาทุกช่วงเวลาของรายการลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ

ดินคุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์โดยประสงค์เนื่องทองผู้อำนวยการสถานีทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร47210โทรศัพท์และ LINE 0898633349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

0: บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย
1: อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

มัดเรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่นอนแน่

คยขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุ่มชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349หรือสิสั่งซื้อทาง Lazada พิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มีเป็นแนวเลือดอ้อเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทางเขาตำบลหน้าผู้บริการรับค่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบดีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพพารับเมื่อพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักคักทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้อง

0: บา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตชน

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญติดตามรับฟังรายการชุมชนคนลูกทุ่ง
1: คนลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่ง
2: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนพุทัยชนิดครีมขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทสำหรับพี่น้องที่เจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บตามกระตุนกระตูแขนหักขาค้อนเอาไปทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนพุทัยกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดกระถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอามิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการทุกมงทุกบ่อนที่สามารถติดตามรับฟังวิทยุของเราได้ข่าวดีมีสาระสร้างสรรค์และบันเทิงร่วมในพิธีมิซาฟังพระวาจาข้อคิดเพลงเพื่อชีวิตเพลงไทยสากลลูกทุ่งลูกกรุงเก่าใหม่กับหลากหลายนักจัดรายการที่ชื่นชอบและประทับใจฟังเพลินด้วยกันไปกับรายการหน่วยงานมิสั่งต้องที่นี่วิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงคลื่นความถี่ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศกระจายเสียงทุกวันสดตรงจากท่าแร่เมืองศาสนาพลังศรัทธาในพระเจ้ารับฟังทั่วทุกมุมโลกตลอด24ชั่วโมงผ่านช่องทางออนไลน์เพียงค้นหาคำว่าวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงจังหวัดสกลนครซึ่งอำนวยการผลิตโดยพระอัครสังฆราชอันตนวีระเดชใจเสรีผู้รับใช้ธรรมดานายชุมพาแห่งแดนมรณะสักขีพระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์พระคุณเจ้าตาที่ปรึกษากิตติมศักดิ์พร้อมคุณพ่อทวีชัยศรีวรกุลคุณพ่ออุปสังฆราชประธานที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงและคุณพ่อที่ปรึกษาคุณพ่อเฉลิมศิลป์จันลาคุณพ่อจำนานบัวขันคุณพ่อภักพลมหาดกุลคุณพ่อกฤษดาว่องไวและหนุ่มน้อยคนบุไทยหรือประสงค์เนืองทองรับหน้าที่ดำเนินรายการครับนอกจากนั้นและยังส่งผ่านไปทางพี่น้องที่ติดตามทางนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งมื้อนี้วิทยุของเราได้ทำการปรับปรุงเป็นวันที่2แล้วพี่น้องที่อยู่ในโซนสกลนครนาว่าโซนของบ้านค้อทางนาเพียงอำเภอกุสุมารทุกหมู่บ้านแล้วก็ตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านตอนนี้ก็รับฟังกันได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วรวมไปถึงพี่น้องที่อยู่ทางทาดนาเวงด้วยฟังไป 18.25 พี่น้องที่อยู่ทางใบพัดสกลนครทางออกปูนทางไทยวัสดุพุ่นนะครับก็สามารถฟังได้อย่างชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับขอบพระคุณพี่น้องที่ติดตามเด้อทางหน้าปัดวิทยุครับส่วนพี่น้องที่ติดตามทางระบบออนไลน์ของเรานะครับก็สามารถติดตามตลอด24ชั่วโมงได้ทาง My Tanner Radio ทางทวิตทีวีและก็ทางเรดิโอกราเด้นรวมไปถึงทางนาโพเรดิโอ .com ด้วยทั้ง2สถานีของเราออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงส่วนพี่น้องที่ติดตามพิธีบูชาขอบพระคุณในแต่ละเช้าแต่ละเช้าก็สามารถติดตามทางหน้าปัดวิทยุและระบบออนไลน์ได้เช่นเดียวกันขึ้นอยู่กับประเทศนั้นๆว่าจะมีเวลาตรงกับมิซาเช้าที่อัสนวิหารอัครเทวดามีแคแอลของเราหรือไม่ก็คือ 6-7 นาฬิกาของทุกเช้าส่วนทางกาบูชินครับถ่ายทอดสดทาง Facebook และ YouTube ของพระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนสันติสุขนิรันดร์นอกจากนี้ในสวงมิซาเสาของแต่ละวันก็จะโพสต์ผ่านทาง LINE ของกลุ่ม BEC ออนไลน์กลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่หรือสชคกลุ่มผู้ประกอบการคาทอลิกมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มคณะกรรมการบริหารวิทยุมิสั่งท่าแร่หนองแสงกลุ่มวิทยุมิสั่ง FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับและก็ในส่วนของกาบูชินก็โพสต์ผ่านกลุ่มเครือข่ายครอบครัวคริสตชนท่าแร่และกลุ่มไลน์ของพระคุณเจ้าหลุยส์จำเนียนซึ่งก็เป็นชื่อกลุ่มไลน์ภาษาอังกฤษพี่น้องก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางดังกล่าวโดยเฉพาะพี่น้องที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายพี่น้องครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายนทรงกำลังเจอเป็นพิเศษสำหรับเด็กและเยาวชนของเราครับเป็นวันเยาวชนแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งก็กำหนดมาตั้งแต่ปี

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่เทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ไทยฝากอีโพอีเมคุณลุงคุณป้าเอาไว้ครับน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยชนิดครีมนวดไทยบานผมหองหรือว่ายากระพะเด้อขวดละ50บาทชนิดน้ำแบบสเปรย์แบบลูกกลิ้งขวดละ120บาทน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตาหนุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดมาจากใบพระพลึงหรือไทยบานเฮาหองใบวานสนนะครับใบวานสนนี่พี่น้องหูจักเป็นอย่างดีเด้มีเกือบทุกบานเนาะปลูกไว้ตามเฮือนตามซ่านเวลาแขนหักขาคลุยเจ็บแขนเจ็บขาก็ไปตัดมาลนไฟแล้วก็มาประคบเพื่อบรรเทาอาการปวดนั่นเองครับซึ่งก็มีคุณสมบัติในการบรรเทาอาการปวดบวมฟกช้ำเคล็ดขัดยอกอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาแต่ว่าตอนนี้บ่ต้องไปตัดมาอีกแล้วบ่ต้องเอาไปลนไฟแล้วหนุ่มน้อยคนพุทธสกัดมาผสมเข้ากับน้ำมันงาดำและก็น้ำมันระกำเอ็ดให้มีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติกลิ่นหอมคล้ายๆกับน้ำมันมวยและก็มีคุณสมบัติสำหรับบรรเทาอาการเจ็บปวดฟกช้ำต่างๆมดกัดแมงไม้กัดต่อยทาบางๆนวดเบาๆเด้ออีเมเดอร์พวกต่อพวกแตนแมงป่องเล็กหรือแมงงอดอันนี้ก็ทาได้เด้ขอพระคุณเป็นอย่างมากที่ให้การสนับสนุนบางท่านก็สั่งซื้อเทละ2ขวดบางท่านก็สั่งซื้อเทละ6ขวดโลนึงก็มีนะครับขอพระคุณเป็นอย่างมากเอาไปเพลินอ้อคือเอาไปใส่ลายแท้มันสั่งยากบางคนก็ได้มันมืดไว้ประเสริฐหนึ่งขวดนี้ก็ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวก็จะสามารถใช้ได้ประมาณ1อาทิตย์ทา3เทื่อได้1อาทิตย์เด้อทา3เทื่อแต่ถ้าปุ่มเซอร์ปุ่มเซอร์มันก็มืดไวเนาะบางคนก็ปุ่มเซอร์ได้เพราะว่ามันบรรเทาอาการปวดไวอ่ะก็แล้วแต่พี่น้องกันแล้วกันเด้อแต่ก็อย่าไปทาให้กับเด็กน้อยแรกเกิดหรือเด็กที่มีผิวบางยานเกิดอาการแพ้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้เป็นครีมนวดภายนอกสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านทั่วประเทศเก็บปลายทางอยู่แต่แหก็สอบถามสอทอต้อยหรือดีเจต้อยสมจิตมังกายหรือไปซื้ออยู่กับเพื่อนเล่าก็ได้ที่หมายเลขครับ0813800359

มาถึงข่าวบริการข่าวประชาสัมพันธ์จากน้อยเนาะอีเมเนาะเดือนกันยายนวันที่28เด้อจาก Facebook อัครสังฆมณฑลท่าแรหนองแสงก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องไปแสวงบุญครับวันจันทร์ที่28กันยายน2026นี้ขอเชิญร่วมพิธีฉลองวัดมารีสมภพกุดจอกใหญ่อยู่พูนตำบลวาใหญ่อำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีส่วนเดือนหน้าเดือนตุลาคมเดือนสวดสายประคำแล้วเดือนแม่พระแล้วเนาะอีเมเนาะวันเสาร์ที่3ตุลาคมฉลองอารามกาบูชินท่าแร่โอกาสฉลอง800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสและฉลอง25ปีการปฏิญาณตนเป็นนักบวชของคุณพ่อรัพสิทธิ์ทองคำคุณพ่อพนมกรสง่าวงศ์พิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:30 นาทีเสร็จพิธีก็ขอเชิญร่วมรับประทานอาหารและรับหนังสือที่ระลึกโอกาส800ปีมรณกรรมนักบุญฟรังซิสเดออีเมเดอร์ซิเตอร์ก็ฝากประชาสัมพันธ์มาว่าพี่น้องที่ไปฉลองอารามกาบูชินปีนี้ก็จะได้รับพระคุณการุณครบบริบูรณ์ด้วยส่วนวันเสาร์ที่10ตุลาคมครับฉลองบ้านเนนฟาติมาท่าแร่และพิธีบวชเป็นพระสงฆ์ของสังฆนุกรยอนสิทธิศักดิ์บุญเชิดพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นวันศุกร์ที่23วันเสาร์ที่24ตุลาคมงานใหญ่ของมีสั่งของเฮาได้ฉลองครบรอบ37ปีสถาปนาบุญญาราศีทั้ง7แห่งสองครและกิจกรรมวันคารวะไทยครั้งที่3อยู่ที่ตำบลโป่งขามอำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นส่วนวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมก็ฉลองวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 11:00 นคุณพ่ออดิพงษ์แสนสุริวงศ์เจ้าอาวาสพร้อมพี่น้องสัตบุรุษวัดดวงพระหฤทัยคู่สกลนครก็ขอเชิญนะครับส่วนวันพุธที่28ตุลาคมพิธีเปิดเสกวัดใหม่วัดนักบุญยูดาดอนเชียงคูนอำเภอเมืองสกลนครของเราพิธีบูชาขอบพระคุณเวลา 10:00 นก็ฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาร่วมเอาบุญนำกันเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

พี่น้องครับเวลาในรายการของเฮามื้อนี้หมดลงแล้วขอความสุขจงเป็นของพี่น้องทุกมงทุกบอนหนุ่มน้อยคนผู้ไทยมื้อนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอพระคุณและสวัสดีครับ

0: มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพร่งหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกินและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักหนังหึงยางหรืออ้อกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแม่งไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสร้างซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทยบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังเหิงยางหรือออกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กลิ่นผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลหน้าโพ3แยกทางเขาบ้านหน้าโพหมู่ที่11ตำบลหน้าโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์สเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนแน่

กล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร 089-863-33

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นก็คือเนี่ยโตบ่ไป

0: ลมตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมพ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: ุณกำลังฟังนาโพรีดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัน

0: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
1: เที่ยงวันทันข่าว
2: ทันข่าว
1: ทันข่าว
3: ควบคุมกำกับและดำเนินรายการโดยประสงค์เนืองทอง

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตสน

หน้าโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำหุ้มเจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: เอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเพราะปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดคัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาค่มหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดแล้วก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถือและก็แจ้งให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดพ้นและก็บีบนวดเบาๆอีกซ่องเพื่อกระพอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถือท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมขั้นลืมว่ามีตุ้มหรือขั้นไปเลยเรื่องแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องไสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากลองเอามาใส่เอามาทาเบิ่งเอามาซีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาลองเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อ

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1 เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3 โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่าย3 โมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณ5 โมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลา5 โมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละ1 เหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละ1 เหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละ1 เหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยที่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอแท้บ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพระพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุยขาคลุยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเคล็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮากับปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทบานเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจ๊กให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไข้จนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคั่นลืมว่ามีตุ้มหรือคั่นไปเลยเหลืองแมงงอดตอดนี่แมงงอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านหวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.comรักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประส

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกข้างเขาตะบนหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชุมชนในฝันรายการที่มุ่งเน้นสาระสร้างสรรค์ชุมชนดำเนินรายการโดยประสงค์เนื้อทอง
3: เนื้อทองเนื้อทองเนื้อทอง

มีคลายแล้วมีคลายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดขัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมุนีน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพึ่งตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพลับพึ่งหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้ขึ้นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดขัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเว

0: พูหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาสดาพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุด

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

0: มื่อตอนกำลังดื้อผมถึกรถสนกระดูกให้ปลาหักสมัยนั้นโรงพยาบาลยังบ่มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกระดูกก็เลยพี่กันดุงขึ้นมาจนฮอดมื้อนี้ในระหว่างรักษาพ่อก็หาหมอไทยบ้านเฮามาเป่าผมก็เลยถามว่าอันเอามาท่านี่อันนี้แม่นหยังอันนั้นแม่นหยังเวลาอยู่กับปู่เราผมก็ถามเราเขาปู่ผมสิฮู้จักสมุนไพรหลายอย่างเราก็เล่าให้ฟังว่าอันนี้มีคุณสมบัติแนวนั้นอันนั้นมีคุณสมบัติแนวนี้มาปีนี้ผมก็ศึกษาเรื่องหวานพะพึ่งบ้านเฮาห้องว่าหวานสนหวานทีเวลาแขนคลุ้ยขาคลุ้ยหรือเจ็บตามแขนตามขาปวดบวมฟกช้ำเข็ดทัดยอกต่างๆหลายคนก็ไปตัดใบมันเอามาล้นไฟฮ้อนๆแล้วก็เอามาคมหรือประคบมองเจ็บมองนั้นมันเศร้าเจ็บไปโดยบ่ฮู้ตู่ให้บ้านเฮาก็ปลูกไว้หลายเฮือนผมก็เลยเอามาสกัดและก็ผสมกับสูตรที่ถามจากหมอเป้าไทยบ้านเป็นครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและก็เป็นสเปรย์สีผลนำหลังจากลองใส่มาหลายเถื่อและก็แจกให้หลายคนไปลองใส่เบิ่งเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บมองนั้นเจ็บมองนี้ในกระโตกระท่าถูนวดจักหน่อยหนึ่งมันก็ไขว่าขึ้นปวดบวมแม่งอดตอดแตนตอดใส่แบบซีดผลและก็บีบนวดเบาๆบ่ท่านพ่อข้าวดอกมันก็ไขจนลืมเจ็บแต่อีกประมาณ2ชั่วโมงมันสิเริ่มเจ็บมีอาการเจ็บตุ๊บๆๆก็เอาไปซีดผลและก็บีบนวดเบาๆอีก2เทื่อก็พอครับส่วนเล็กๆน้อยๆอย่างมดกัดตุ้มขั้นนี่ถ้าเบาๆบางๆลูบไปลูบมาบ่ต้องท่าหลายเถื่อท่าเธอเดียวครับสักพักก็ลืมคันลืมว่ามีตุ้มหรือคันไปเลยเรื่องแม่งอดตอดนี่แม่งอดตอดผมแล้วล่องใสมาแล้วจังเว้าใดครีมนวดสมุนไพรสเปรย์สมุนไพรพลับพลึงหรือวานสนตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยพี่น้องอยากล่องเอามาใสเอามาท่าเบิ่งเอามาสีดพ้นพี่น้องก็ไปเอามาล่องเบิ่งครับสนับสนุนการผลิตกับหนุ่มน้อยคนผู้ไทยเบอร์โทรและก็เบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันครับ0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบานวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไหวใช้งานดีการันตีคุณภาพคุณภาพคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สมาร์ทเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญประสบการณ์มากกว่า10ปียินดีให้คำปรึกษาโทร0930954799หรือเฟซบุ๊กต้องอิเล็กทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่8นาฬิกาถึง17นาฬิกาหยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลื่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอารูปเก่าๆไปขยายใหม่เอารูปงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเครือบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเฮ้ใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองถูกอลีถูกขนาดถูกคักๆถูกกระดักกระดอถูกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องนะครับเนี่ยเพิ่นเพิ่นคือเนี่ยโตบ่ไปใส่

หน้าโพ่ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออร์ผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสตศาสนา

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
2: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ขอเชิญติดตามรับฟังรายการ
3: ชุมชนคนลูกทุ่ง

ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรรับพรึงตรานุ่มน้อยคนบุไทยมีแบบชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทส่วนแบบสเปรย์นั้นหมดแล้วยังไม่ผลิตต่อนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อยามเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหันเจ็บนี้เจ็บกระตุนเจ็บกระโตเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวปวดกล้ามเนื้อจากการเอ็ดวีเอ็ดงานแขนหักขาค่อนต่างๆก็เอาไปทาบางๆนวดเบาๆเพื่อบรรเทาอาการเจ็บไหวต้องนำมานวดสมุนไพรประพรึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทย0898633349 0898633349โทรศัพท์สั่งซื้อส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับกราบงามๆขอต้อนรับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอามิตรรักแฟนเพลงท่านที่เคารพเข้าสู่บรรยากาศของความสุขความมวลซื่นกับรายการชุมชนคนลูกทุ่งประจำวันที่19กันยายนมุนีวันเสาร์ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานหรือ100วันในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชิรราชธิดาซึ่งก็สถานีโทรทัศน์และสถานีวิทยุทุกแห่งทั่วประเทศก็ทำการถ่ายทอดสดนะครับเลียวเบื้องท้องฟ้ามื้อนี้อีโพอีเมคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาเอ้ยคือสิคักเนาะทางนาโพของเฮาแดดเริ่มออกแล้วนะครับแสงแดดเริ่มแผดแสงลงมาแล้วแต่ว่ายังบ่กล้าปานใดในช่วงเช้าเสสายแน่คือสิแดดออกแห้งเนาะนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียงร้อยละ60ของพื้นที่และก็สิลดลงไปต่อเนื่องกันไปคาดว่าคงหมดฤดูฝนก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนนะครับประมาณนี้พี่น้องครับวันนี้เป็นมื้อแรกที่วิทยุนาโพเรดิโอทำการกระจายเสียงออกอากาศแบบปรับปรุงใหม่นะครับเมื่อวานนี้ในช่วง4โมงแรงก็ทำการซ่อมและบำรุงแผงออกอากาศใหม่เพราะว่าแผงออกอากาศมันซอดยามฝนหนำมันเข้าและก็วัสดุอุปกรณ์ใช้มานานเขาก็ทำการปรับปรุงแก้ไขมูลนี้คือสิไปไก่ฮอดสกลนครแล้วนะครับพี่น้องทางโพนนาแก้วฟังได้น่าจะทุกหมู่บ้านแล้วและก็ทางอำเภอกุสุมานก็น่าจะฟังได้ทุกหมู่บ้านรวมไปถึงโพธิไปสารน้ำเด้อและก็ทางท่าอุเทนเป็นบางส่วนเนาะทางนาว่าเป็นบางส่วนสีสงครามเป็นบางส่วนก็ขอบพระคุณพี่น้องเด้อทางส่วนทางกุสุมานทางปลาปากทางมูนี้ก็รับฟังได้เป็นบางส่วนขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาที่ให้กำลังใจและติดตามมาโดยตลอดหลายคนก็สงสัยว่าอ้าวคืนมันเงียบไปเนาะเคยฟังอยู่ดีๆวันนี้กลับมาแล้วนะครับขอบคุณพี่น้องเด้อที่หมุนคลื่นมารับฟังคลื่นของเราแล้วก็คาดว่าจะกระจายเสียงชัดเจนตลอดไปนะครับก็มีการพัฒนาแล้วเมื่อวานนี้

0: เคล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

่นเคยนะครับมื้อนี้วันที่18แล้ว19 20 21วันจันทร์เด้อวันจันทร์นะครับคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดโดยท่านสุพจน์ลอยพิลาก็ขอเชิญคณะกรรมการดำเนินการทุกท่านนะครับทั้ง9ท่านเข้าประชุมตั้งแต่เวลา 8:30 นเป็นต้นไปมีวาระสำคัญหลายวาระที่จะต้องพิจารณาสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดตอนนี้ก็ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องในชุมชนของเราและในเขตสกลนครนะครับมาฝากเงินนะครับหลายคนหลายท่านไว้วางใจมาฝากบางท่านก็เอามาฝากรายละแสนก็มีตามที่เราประกาศรับฝากโดยไม่ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์ฝากตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปก็บอกเจ้าหน้าที่ของเฮาเดอร์ว่าฝากโครงการโพทองทวีสินโครงการนี้จะได้รับดอกเบี้ยเริ่มที่3บาทในปีแรกและก็3บาท25สตางค์ในปีที่2 3บาท50สตางค์ในปีที่3แต่ต้องฝากตั้งแต่ 100,000 บาท 200,000 บาท 300,000 บาท 400,000 บาทแต่ไม่เกิน 500,000 บาทนะครับส่วนพี่น้องที่ฝากตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปแต่ไม่ถึง 100,000 บาทอันนี้ก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ2บาทในปีแรกร้อยละ2บาท25สตางค์ในปีที่2และร้อยละ2บาท50สตังค์ในปีที่3เป็นต้นไปส่วนท่านที่อดไม่ได้ต้องถอนก่อนไม่ครบปีก็จะได้ดอกเบี้ยร้อยละ1บาทนะครับร้อยละ1บาทหมายความว่าปีใดที่ลดลงต่ำกว่าที่ฝากไว้ในวันแรกในปีนั้นก็จะได้รับดอกเบี้ยร้อยละ1บาททันทีท่านที่สนใจจะฝากเงินเอกสารสำหรับการฝากก็มีสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหมายเลขโทรศัพท์ของตนเองนะครับอันนี้ก็มีหลายท่านนำไปฝากแล้วขอบพระคุณเป็นอย่างมากสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125รับสมัครสมาชิกในเขตตำบลนาโพเว้นหมู่ที่10หมู่ที่5และตำบลกุสุมานทุกหมู่บ้านตำบลโพที่ไปสารทุกหมู่บ้านตำบลนาแก้วทุกหมู่บ้านรับตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปเอกสารประกอบการสมัครเป็นสมาชิกประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านต้องอยู่ในพื้นที่แล้วไม่น้อยกว่า6เดือนสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเงินเปิดบัญชีเล่มละ100บาทจำนวน2เล่มบัญชีหุ้นและบัญชีเงินฝากและก็ค่าธรรมเนียมการสมัครเป็นสมาชิกตลอดอายุ50บาทรวมเป็น250บาทส่วนท่านที่มีสามีและภรรยาจดทะเบียนสมรสก็ควงแขนกันมายืนยันว่าสมรสแล้วเพราะว่าเวลารับเงินสงเคราะห์เมื่อสมาชิกเสียชีวิตหรือผู้รับผลประโยชน์จะได้ไม่มีปัญหานะครับเฮามีสวัสดิการสำหรับสมาชิกเมื่อเสียชีวิตด้วยสนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยต้องสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดสหกรณ์ของเราเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 15:30 นหยุดวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นต้นไปถึงวันพฤหัสบดีเปิดทำการตามปกติ0898633349เบอร์เดียวกันกับสั่งครีมนวดสมุนไพรรับผึ่งนะครับ

วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครของเฮายังบริการถ่ายรูปถ่ายเอกสารทำนำบัตรการเชิญการแต่งงานใบฎีกาบอกบุญคือเก่าเด้อขอบคุณวัดต่างๆที่ได้ไปใช้บริการแล้วก็จองกฐินพระป้าใบฎีกาบอกบุญต่างๆเอาไว้อยู่แต่หัวปีอะไรเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องชรบแต่ละหมู่บ้านอยากไปถ่ายรูปติดบัตรชรบของแต่ละหมู่บ้านพากันไปเป็นทีมจะได้ลดพิเศษครับลดครึ่งหนึ่งของราคาคุณได้ไปเช้าจะได้เย็นไปเย็นจะได้บ่ายของวันต่อไปเพราะฉะนั้นอยากได้ด่วนก็ไปภาคเช้าวันนี้ก็จะได้บ่ายของวันนี้นะครับราคาครึ่งหนึ่งลด 50% ถ้าไปเป็นทีมได้อย่างเช่นชรบนาโพโดยผู้ใหญ่ชมยงถิ่นวันก็พาลูกทีมมา11คนก็ลดราคาลงอย่างมากหมู่บ้านอื่นๆอยากไปถ่ายรูปก็ขอเชิญนะครับลดครึ่งราคาสำหรับผู้นำชุมชนชรบของเราอันนี้ทางวิทยุนาโพเรดิโอเดอนอกเหนือจากนั้นเฮายังมีการบริการอื่นๆอีกหลายบริการขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

อรุณสวัสดิ์มายังคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังวิทยุนาโพเรดิโอออกอากาศในระบบ FM คลื่นความถี่ 88.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบออนไลน์ที่ www.napoleradio.com ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัดนาโพเรดิโอโดยนายประสงค์เนืองทองผู้ควบคุมการออกอากาศโทรศัพท์042-769-204ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครออกอากาศตั้งแต่เวลา4นาฬิกาถึง20นาฬิกา50นาทีทุกวันโดยยึดมั่นอุดมการณ์รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญบัดนี้ได้เวลาทำการกระจายเสียงแล้วขอเชิญทุกท่านเพลิดเพลินใจในการติดตามรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตามความมุ่งหวังของเราที่ว่าฟังทุกวัยสุขใจทุกวันได้แล้วณบัดนี้

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กอเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และ LINE 089-863-3349www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

เรื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซลาร์เซลล์หรืออินเวอร์เตอร์ซัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญ

ทรอนิกส์ชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเล่อดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล
1: ้
0: ววิทยุหน้าผู้เรดิโอ3แยกทั้งเขาตำบลหน้าผู้บริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป้ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกล้องงามๆหลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพื่อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับลูกนางานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ใหญ่แล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร
2: ถูกต้องครับเนี่ยเพิ่นเบิ่งคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลือดล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์สน

0: คุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัยสุขใจทุกวัน
0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHzwww.napo-radio.com ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเช้าวันใหม่วันใหม่วันใหม่วันใหม่

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

0: คล็ดขัดยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย่างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรกลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

หน้าโพกผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอยอแซ่กอมบริเออผู้นำผู้เจอวัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตพิตรสน

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัย

0: ดิน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครโดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349 www.napo-radio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ

สหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสำหรับสมาชิกสหกรณ์ยามมีให้ไปฝากยามยากให้ไปถอนยามขาดทุนรอนให้ไปกู้ตามจิตรมสนใจห่วงใยแบ่งปันและรับใช้

อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียขอแนะนำร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์แห่งเดียวในเขตตำบลนาโพอำเภอกุสุมาลจังหวัดสกลนครที่ให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีวิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่ชำนาญงานประสบการณ์มากกว่า10ปี

ต้องอิเล็กทรอนิกส์รับซ่อมทีวีทีวีธรรมดาทุกรุ่นทุกยี่ห้อพัดลมเครื่องซักผ้าทั้งระบบธรรมดาและระบบอัตโนมัติเครื่องเสียงบ้านมิกเซอร์พาวเวอร์แอมป์ทีวี LCD LED พลาสมาหม้อแปลงไฟหม้อแปลงโซล่าเซลล์หรืออินเวอร์เตอร์สัมเมอร์เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องเชื่อมเหล็กใดมอเตอร์ไฟฟ้าหม้อหุงข้าวกาน้ำร้อนเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดอาการหนักอาการเบาเราซ่อมได้หรืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้ามีปัญหาร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์ปากทางเข้าบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพโดยช่างต้องช่างที่

ครอนิกชีวิตติดล้อเปิดบริการตั้งแต่ 8:00 น.ถึง 17:00 น.หยุดวันอาทิตย์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยอะไหล่และอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานราคาย่อมเยาซ่อมไวใช้งานดีการันตีคุณภาพตรงไปที่ร้านต้องอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นไม่

ไปขัดหยอกกล้ามเนื้อข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของนักย้างแลนหรือออกกำลังกายถ้าบางบางนวดเบาๆเศร้าเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยแบบครีมนวดแบบสเปรย์ซีดผลผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633

0: มีเป็นแนวเลือดอเฮอเจ้าไปวิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพโลดเอาลูกเก่าๆไปขยายใหม่เอาลูกงามๆไปเสื้อก้อเพลลาวซ้ำนี้ก็ดีใจแล้ววิทยุหน้าโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลหน้าโพบริการรับถ่ายเอกสารเคลือบบัตรพร้อมทั้งรับเอ็ดการ์ดเซิร์นการ์ดแต่งงานงานบวชงานบุญต่างๆเอ็ดนามบัตรใบฎีกาบอกบุญงานกฐินผ้าป่ารับบริการถ่ายรูปติดบัตรติดเอกสารอีกทั้งอัดขยายรูปภาพและก็มีกรอบงามๆลายแบบหลายขนาดราคาถูกปานราคาจากโรงงานเอารูปน้อยๆมาขยายเพ้อใหญ่ขึ้นเอารูปเก่าๆมาเอ็ดใหม่กว่าเก่าสำหรับรูปหน้างานศพทารับมือพร้อมได้เลยในราคาเป็นกันเองทึกอลีทึกขนาดทึกคักๆทึกกระดักกระดอทึกใจไม่ง่ายแล้วต้องไป3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร
1: ถูกต้องแล้วครับเนี่ยเพิ่นคือเมียโตบ่

0: ตา
1: หน้าผู้ผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลน่าองค์อุปถัมภ์พ่อหย่อแซ่กอมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตคริสต์ชน

0: ุณกำลังฟังนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz
1: 3แยกทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครฟังทุกวัย

0: ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทย
0: Napo Radio FM 88.25 MHz www.napo-radio.com ขอเชิญรับฟัง
1: รายการข่าวค้น
2: คนผู้ไทยสรุปข่าวเด่นสังคมเศรษฐกิจการเมืองเรื่องน่ารู้น่าสนใจแวดวงคาทอลิกทันโลกทันเหตุการณ์ 11-12 นาฬิกาก้อนเถียงดำเนินรายการโดยนุ่มน้อยคนผู้ไทยคนผู้ไทย

นาโพผู้ไทยน้ำใจเลิศล้ำนักบุญมาริอามักดาเลนาองค์อุปถัมภ์พอเจ้าแซ่ก่อมบริเออผู้นำอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีร้อยกว่าปีชีวิตกฤตสุนกราบงามๆด้วยความเคารพด้วยความขึ้นฮอดขึ้นถึงมายังคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอามิตรรักแฟนเพลงแฟนรายการที่เคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวข้นคนผู้ไทยทางนาปัดวิทยุคลื่นความถี่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์นาโพเรดิโอ3แยกทางเขาตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครซึ่งตั้งอยู่ติดกับสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยและเช่นเดียวกันตั้งอยู่ติดกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องน้ำมันนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยมีทั้งชนิดครีมขนาด30กรัมราคาขวดละ50บาทมีทั้งชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งแบบสเปรย์มืดนะครับยังไม่ผลิตแบบสเปรย์เหลือแต่แบบลูกกลิ้งราคาขวดละ120บาทพี่น้องที่เจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บมงนั้นเจ็บมงนี้หรือแขนหักขากระลุยครับทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาอาการเจ็บต้องครีมนวดสมุนไพรพลับพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยและลูกกลิ้งของนุ่มน้อยคนผู้ไทยโทรศัพท์สอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลข0898633349 0898633349ส่งตรงถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศนะครับหรือสิสั่งซื้อทาง Lazada ก็ได้เช่นเดียวกันพี่น้องครับข่าวข้นคนผู้ไทยรับสายพี่น้องมื้อนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569คริสตศักราช2026 1ปีมี365วันมื้อนี้วันที่21กันยายนเป็นวันที่264ของปีพระอวยพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเรามาถึง264วันแล้วได้อีโพเอ้ยอีเมเอ้ยยังคงเหลืออีก100วันจะถึงวันสิ้นปีใน100วันนี้จะเป็นวันของเราหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระฝากทุกเรื่องราวไว้กับพระเมตตาของพระองค์และฝากทุกเรื่องราวนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พี่น้องเคารพนับถือนะครับและที่สำคัญสิ่งที่เราทำดีในวันนี้ด้วย21กันยายนวันนี้ในอดีตมีอะไรบ้างมีอย่างเกิดขึ้นแน่นะครับเดี๋ยวจะไปติดตามกันเริ่มที่ปี2529องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันนี้เป็นวันสันติภาพสากลเพื่อขอให้ประชาชนทุกประเทศหยุดยิงหยุดใช้ความรุนแรงทั่วโลกเด้อพี่น้องเด้อมูนีก็ได้แล้วก็หยุดทำการสงครามตลอดวันซึ่งก็นอกจากนี้ก็ยังเชิญประเทศสมาชิกหน่วยงานสหประชาชาติชุมชนและองค์กรอิสระได้เฉลิมฉลองและร่วมมือกันสร้างสันติภาพทั่วโลกวันนี้สงครามต่างๆจะยุติหรือไม่ต้องติดตามกันต่อไปหรือว่าจะลืมแล้ววันสันติภาพเนาะอีเมเนาะนะครับเวลาผ่านไปบางเทื่อมันก็ลืมได้วันที่21กันยายนปี2480ครับ

กาบแห่งวงแหวนเนื้อเรื่องเกี่ยวกับการผจญภัยของฮอบบิทที่ชื่อว่าบิลโบ แบกกินอันนี้เพิ่นออกเดินทางในนิยายนะครับออกเดินทางไปค้นหาสมบัติยังดินแดนตะวันออกในมิดเดิลเอิร์ธกับเพื่อนๆคนแกระและพ่อมดนั่นเองครับชื่อพ่อมดแกนดัฟจนกระทั่งได้ครอบครองแหวนในหนังสือเล่มนี้ก็มีภาพประกอบที่โทคีนวาดด้วยตนเองนิยายชุดนี้ของโทคีนได้รับความนิยมเป็นอย่างมากส่งผลให้เขามีชื่อเสียงไปทั่วเกาะอังกฤษผลงานของโทคีนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยเฉพาะมักจะเป็นเรื่องราวการผจญภัยแฟนตาซีและก็สร้างสรรค์ขึ้นมาจากความรู้ทางภาษาศาสตร์ทางวรรณคดีโบราณของอังกฤษของเยอรมันและก็ตำนานเทพปกรณ์นำของนอร์สอันนี้เป็นประสบการณ์บวกกับจินตนาการและทัศนคติต่อโลกมนุษย์อาทิความรักในธรรมชาติกิเลสตัณหาของมนุษย์การแย่งชิงอำนาจของมนุษย์ความคิดต่อต้านอุตสาหกรรมซึ่งเขาซ่อนไว้ระหว่างบรรทัดได้อย่างแนบเนียนจนได้รับการยกย่องเป็นบิดาแห่งแฟนตาซีสมัยใหม่ระดับสูงด้วยนะครับและเช่นเดียวกันวันนี้เมื่อปี2528โกเล้งคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอายุ80 90คงจะจำกันได้ดีครับซึ่งเป็นนักประพันธ์ชาวจีนเสียชีวิตในวันนี้เมื่อปี2528ซงเอียวฮวาเจ้าของนามปากกาโกเล้งนักประพันธ์นิยายกำลังภายในของชาวจีนไต้หวันเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งโกเล้งเกิดที่ฮ่องกงครับในปี2480พออายุได้15ปีก็ย้ายไปอยู่ที่เกาะไต้หวันครอบครัวมีฐานะยากจนเขาต้องทำงานหาเงินไปเรียนหนังสือจนจบสาขาภาษาต่างประเทศจากมหาวิทยาลัยจากนั้นก็ได้ทำงานเป็นบรรณารักษ์ที่ห้องสมุดฐานทัพอเมริกันที่กรุงไทเปทำให้มีโอกาสหาความรู้ด้านวรรณกรรมและนวนิยายตะวันตกในปี2503เขาตีพิมพ์นิยายเรื่องแรกโดยใช้นามปากกาว่าโกเล้งในช่วงแรกๆนิยายของเขายังเป็นแนวบู๊ล้างแค้นแบบธรรมดาจึงไม่ค่อยประสบความสำเร็จจากนั้นก็พัฒนาฝีมือเรื่อยมาแทรกคติเตือนใจแฝงคุณธรรมนมิตรและเทคนิคการเดินเรื่องแบบภาพยนตร์จนกลายเป็นแนวทางของตัวเองเช่นลิดมีดสั้นดาบจอมพบจอมดาบหิมะแดงแล้วก็เซียวจับอีกหนึ่งจอมโจรจอมใจเล็กเซียวหงนี่คือผลงานของเขานะครับซึ่งผลงานของโกเล้งโดดเด่นในการนำเสนอเรื่องราวธรรมดาในชีวิตมนุษย์ได้อย่างลึกซึ้งซ่อนปรัชญาคมคายสะท้อนเบื้องลึกของจิตใจมนุษย์ผ่านภาษาที่สวยงามอีกทั้งโกเล้งก็ยังมีความสามารถในการสร้างบุคลิกภาพของตัวละครได้อย่างชัดเจนมีเลือดเนื้อและมีอารมณ์ความรู้สึกสมจริงแม้โกเล้งจะรู้สึกขมขื่นในฐานะที่เป็นนักเขียนนิยายกำลังภายในซึ่งสายตาของคนทั่วไปในสมัยนั้นมองว่าด้อยค่าไม่ใช่วรรณกรรมภายหลังเมื่อรูปแบบการเขียนของเขาถูกลอกเลียนโดยนักเขียนรุ่นใหม่ผลงานของเขาจึงเสื่อมความนิยมลงประกอบกับนิสัยใจกว้างคบคนทุกระดับรักสุรานารีแม้จะมีรายได้จากงานเขียนแต่เขาก็ใช้มันไปกับการนี้จนไม่เหลือทุกคราวที่สุขเศร้าเหงาหรือทำงานจำต้องยกจอกสุราขึ้นดื่มภายหลังจึงเป็นโรคพิษสุราเรื้อรังและเสียชีวิตด้วยโรคตับแข็งในวัยเพียง48ปีนั่นเองนั่นคือเรื่องราวของโกเล้งนักประพันธ์ชาวจีนผู้ได้รับขนานนามและก็ได้รับความนิยมชมชอบมาหลายยุคหลายสมัยเป็นภาพยนตร์ซึ่งสร้างจากนิยายที่เขาเขียนมาหลายเรื่องด้วยกันนะครับแต่ก็จบชีวิตด้วยโรคพิษสุราเรื้อรังนำมาฝากเป็นอุทาหรณ์เป็นข้อเตือนใจสำหรับหลายๆท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ชื่นชอบตำจอกนั่นเองครับขอบคุณข่าววันนี้ครับจากหนังสือพิมพ์เดลีนิวออนไลน์ไทยรัฐออนไลน์สำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์เพจอัศนวิหารนครเทวดามีแคลท่าแร่และก็โป๊ปรีพอร์ตตลอดจนเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครเพจสถานีตำรวจภูธรกุสุมานจังหวัดสกลนครรวมไปถึงสหกรณ์เครดิตยูเนียนนาโพ125จำกัดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพและขอบคุณไปทางกรมอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยาครับวันนี้พยากรณ์อากาศเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่เมื่อคืนและก็เมื่อวานตอนเย็น

ฝนกระหน่ำลงมาฟ้ารั่วรามสูรและเมฆขราทำงานหนักนะครับเมื่อวานนี้ฟ้าร้องคำรามลั่นจนต้องปิดสถานีวิทยุในช่วง16:30 น.โดยประมาณนะครับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวันนี้21 กันยายนบ้านเฮาก็บอกว่ามีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีความเร็วของลมเหมือนเมื่อวานนี้10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่นับจากวันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่26 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศว่าจะมีฝนฟ้าคะนองเพียง40%แต่ไม่เกิน60%ครับ40%ถึง60%ครับโดยมีฝนตกหนักบริเวณตอนล่างของภาคก็จะมี24-25ประมาณนี้นะครับ24-25 กันยายนก็จะมีฝน 40-60% ของพื้นที่ลมความเร็วก็ยังคงอยู่ที่10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนั่นก็อาจจะมีฝนตกในบางคืนแต่เมื่อวานเหมือนกับฝนสั่งฟ้านะครับอย่างไรก็ตามต้องรอติดตามทางพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอีกครั้งพาดหัวข่าวจากสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์ครับก็บอกว่าอุตุเตือนไทยเจอฝนตกหนัก4ภาคเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าเตือน4ภาครับมือฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทะเลอันดามันคลื่นสูงเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งวันถึงวันที่20กันยายนนะครับอันนี้ก็นะครับน่าจะผ่านมาแล้วอาจจะผ่านมาแล้วแต่ว่าก็พาดหัวข่าวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งก็เขาบอกว่าพยากรณ์อากาศถึง6 นาฬิกาวันนี้นะครับจะมีฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือนี่มีเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรครับจะมีฝนตกหนักที่บริเวณจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ด้วยโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็จะเน้นที่หนองคายบึงกาฬอุดรธานีกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีและก็สกลนครของเรานะครับก็จะมีฝนตกคาดนะครับคาดอาจจะเพิ่มขึ้นแต่ก็คงดูสภาพความเป็นจริงในช่วงของเที่ยงวันแล้วก็บ่ายเช้าก็อาจจะมีแสงแดดออกมาบ้างนะครับไปที่ข่าวคาทอลิกของเราครับซึ่งก็นำมาจากโป๊ปรีพอร์ตครับได้รายงานว่าช่วงเที่ยงของวันอาทิตย์20กันยายนเมื่อวานนี้องค์สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14พระองค์ทรงออกมานำคริสตชนสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวณลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตรวาติกันซึ่งพระวรสารเมื่อวานนี้เป็นอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นบางคนก็ไปทำงานตั้งแต่เช้าบางคนก็มาทีหลังและบางคนเพิ่งเข้ามาทำงานในตอนใกล้ค่ำแต่สุดท้ายกลับได้รับค่าจ้างเท่ากันซึ่งใจความสำคัญของสิ่งที่องค์สมเด็จพระสันตะปาปาทรงแบ่งปันเมื่อวานนี้ก็คือพระองค์ทรงยกอุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่นเจ้าของสวนจ่ายค่าจ้างตามที่ตกลงกับคนทำงานทั้งวันแต่กลับให้คนที่มาทำงานทีหลังเท่ากันพร้อมตั้งให้จ่ายคนที่มาทีหลังก่อนเพื่อให้คนที่มาก่อนเห็นว่าความดีของพระเจ้าไม่ได้มีไว้เฉพาะคนที่เราคิดว่าสมควรได้รับเท่านั้นและพระองค์ยังทรงเตือนคนที่คิดว่าตัวเองมาก่อนอย่าคิดว่าสิ่งที่เรามีทั้งหมดเกิดจากความสามารถของตัวเองหรือคิดว่าเราสมควรได้รับมากกว่าคนอื่นเพราะพระเจ้ามีวิธีคิดที่ต่างจากเราและพระเมตตาของพระองค์ไปไกลกว่าการคำนวณว่าใครทำมากกว่าแล้วควรได้มากกว่านั่นเองครับและสุดท้ายพระองค์ก็ทรงย้ำว่าเราจะมีความสุขมีสติปัญญาและมีอนาคตที่ดีกว่าเมื่อความรักเข้ามาหยุดวิธีคิดแบบคำนวณพระเมตตาของพระเจ้าทำให้เราเลิกตัดสินว่าใครสมควรได้รับอะไรนั่นเองนะครับขอบคุณโป๊ปรีพอร์ตครับคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังรายการข่าวค้นคนผู้ไทยของเราวันนี้ก็คาดว่า
พี่น้องหลายชุมชนก็คงจะเปิดคลื่นรับฟังกันได้หลังจากที่เรามีการพัฒนาและปรับปรุงแผงส่งสัญญาณออกไปแล้วพี่น้องหมู่บ้านที่เคยได้รับเมื่อก่อนหายเงียบไปวันนี้ก็คงจะได้รับและกลับมาติดตามรับฟัง FM 88.25 MHz ของเราเช่นเคยนะครับคาดว่าในอำเภอกุสุมานของเราจะรับได้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลและก็ทางพลนาแก้วทุกหมู่บ้านทุกตำบลส่วนทางนาว่าและก็ศรีสงครามบางส่วนก็คงจะสามารถรับได้อย่างเช่นพลแพงและบ้านคอก็คงจะสามารถรับได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงชนิดครีมชนิดน้ำแบบลูกกลิ้งมีจำหน่ายแล้วนะครับที่วิทยุนาโพเรดิโอปากทางเข้าตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครสำหรับท่านที่ปวดกล้ามเนื้อเจ็บแขนเจ็บขาเจ็บหลังเจ็บเอวบอกว่าสิเกิดจากอะไรก็ตามนะครับบอกว่าสิเกิดจากการเอสเวเอสงานหนังเหิงนอนเหิงหรือขับรถนานๆปวดแขนปวดขาโอ้ยใจสิลุสิขาดแล้วหรือว่าเป็นไข้หวัดใหญ่นะเจ็บขาระหว่างขากับแอวมันคือสิลุดออกจากกันนะครับเอาไปนวดบางๆทาเบาๆนวดบางๆเด้ออีเมเดอร์ทาบางๆนวดเบาๆบรรเทาเจ็บไวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนผู้ไทยไม่ต้องทาซ้ำทาครั้งเดียวครับไม่ต้องทาซ้ำสำหรับพี่น้องที่แตนตอดตอดตอดแมงงอดตอดแขนหักขาคอนหรือแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆก็เอาไปทาได้นะครับบรรเทาอาการปวดได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นเรายังผลิตและสกัดจากใบวานซนหรือใบพลับพลึงเพื่อบรรเทาอาการปวดใบพลับพลึงนี้มีสรรพคุณแก้ปวดฟกช้ำเคล็ดขัดยอกได้เป็นอย่างดีพี่น้องปลูกอยู่คางเฮือนแล้วตัดมาลนไฟประคบบริเวณที่ปวดนะครับเราก็สกัดมาเรียบร้อยผสมเข้ากับน้ำมันงาดำน้ำมันงาดำมีส่วนผสมที่สำคัญเพราะน้ำมันงาดำนั้นมีคุณประโยชน์บรรเทาอาการปวดข้อปวดเข่าปวดหลังได้และที่สำคัญมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อสารเซซามินสารเซซาโมลินช่วยบำรุงผิวพรรณได้เป็นอย่างดีเวลาทาในผิวหนังของเรามันก็จะนืดๆในจังหน่อยครับเพราะเป็นคุณสมบัติของน้ำมันงาดำแต่บำรุงผิวได้เช่นเดียวกันเรายังมีน้ำมันระกำผสมเข้าไปอีกส่วนหนึ่งน้ำมันระกำเป็นยาระงับปวดชนิดเฉพาะที่ช่วยบรรเทาอาการปวดที่โบแห้งนะครับและก็บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้อตึงหรือเคล็ดข้ออักเสบต่างๆและก็ที่สำคัญครับน้ำมันระกำนั้นยังเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ยาอีกหลายชนิดเช่นครีมทาแก้ปวดยาหม่องและน้ำมันนวดทุกชนิดที่ผลิตในประเทศไทยเราก็เอามารวมกันเข้า3อย่างรวมกันแล้วทำให้เกิดกลิ่นที่มีความหอมครับคล้ายๆกลิ่นน้ำมันมวยเกิดจากความหอมของสมุนไพรล้วนๆไม่มีสารแต่งกลิ่นแต่ประการใดครับก็แนะนำสำหรับท่านที่ต้องการนำไปทดลองใช้ไม่ว่าจะสั่งซื้อเป็นขวดเป็นโหลหรือเป็นแพ็คใหญ่ๆเราก็มีจำหน่ายที่นี่ที่เดียวครับส่วนที่ท่านจะสั่งซื้อไปทดลองนะครับหรือจะไปซื้อด้วยตนเองก็ขอเชิญนะครับที่วิทยุนาโพเรดิโอ3แยกทางเข้าตำบลนาโพของเราห่างจากโรงพยาบาลกุสุมานฝั่งเดียวกันเพียง800เมตรเท่านั้นเองเลยปั๊มน้ำมันมานิดเดียวครับเลยศาลาฝั่งเดียวกันกับปั๊มน้ำมันนะครับมานิดเดียวเองครับคุณลุงคุณป้าคุณอาคุณอาท่านที่เคารพส่วนท่านที่จะสั่งซื้อ Lazada ก็ขายจำหน่ายเป็นเซตนะครับส่งตรงถึงบ้านเช่นเดียวกันส่วนทางใต้แห่ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สทต้อยสมจิตมังกายครับที่หมายเลข0813800359นี่ก็ส่งตรงถึงบ้านในรัศมี2กิโลเมตรเช่นเดียวกันเอาฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้แต่ที่อยากจะทดลองใช้ก็คือเรื่องของครีมนวดสมุนไพรพลับพรึงของเรานะครับและก็สเปรย์สมุนไพรพระพรึงฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพเอาไว้เด้อนะครับ

0: มีคายแล้วมีคายแล้วเด้อน้ำมันนวดจากใบพระพลึงหรือวานสนวานที่ไทบานเอาไปล่นไฟแล้วพันตามมงที่มีอากาศเคล็ดคัดยอกบวมหักแพลงหรือขลุ่ยมูนี้น้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตรานุ่มน้อยคนผู้ไทยสกัดจากใบพระพลึงหรือวานสนด้วยน้ำมันง่าดำและน้ำมันระกำจังได้กลิ่นที่หอมโดยบ่ต้องใส่สารแต่งกลิ่นและออกฤทธิ์บรรเทาเจ็บไหวกล้ามเนื้อที่อักเสบเคล็ดคัดยอกข้อตกหมอนเจ็บหลังเจ็บแอวเจ็บแขนเจ็บขาจากการเอ็ดเวเอ็ดงานยกของหนักหนังหึงยางหรืออ้อกกำลังกายตุ้มขั้นจากหมดแมงไหมกัดตอดท่าบางๆถูเบาๆนวดไปนวดมาใส่ท่าเด้อบ่แม่นใส่กินผลิตโดยกลุ่มวิสาหกิจซุ่มซนตำบลนาโพ3แยกทางเขาบ้านนาโพหมู่ที่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนคร0898633349
1: หรือสิสั่งซื้อทางลาซาด้าพิมพ์หาคำว่าบ้านวานสนกระไดเด้อพี่น้องเด้อ

มาติดตามข่าวกันต่อนะครับไปที่เพจผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครนะครับรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่ารณิดาทำทันทีเดินหน้ากวาดล้างยาเสพติดประจำวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569ภายใต้การอำนวยการของนางรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครก็เดินหน้าพิฆาตยาเสพติดตามแนวทางนโยบายท่านแจ้งเราจับดำเนินการทันทีภายใน24ชั่วโมงเพื่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนสกลนครผลการปฏิบัติการฝ่ายปกครองจับกุมได้13คดีผู้ต้องหา13รายของกลางยาบ้ารวม13เม็ดโดยจับได้ที่อำเภอเมืองสกลนคร1คดีผู้ต้องหา1รายเป็นคดีเสพยาเสพติดส่วนที่สว่างแดนดิน2คดีผู้ต้องหา2รายยาบ้า9เม็ดอำเภอพัฒนานิคม3คดีผู้ต้องหา3รายและก็อำเภอบ้านม่วง1คดีผู้ต้องหา1รายยาบ้า4เม็ดคำตะกล้า1คดีผู้ต้องหา1รายกุดบาก1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอเต่างอย2คดีผู้ต้องหา2รายอำเภอภูพาน1คดีผู้ต้องหา1รายอำเภอสองดาว1คดีผู้ต้องหา1รายนอกจากนั้นยังรายงานผลการปฏิบัติของตำรวจของตำรวจตระเวนชายแดนและของทหารก็บอกว่าจับกุมได้3คดีผู้ต้องหา3รายของกลางยาบ้า11เม็ดท่านแจ้งเราจับพิฆาตยาเสพติดสกลนครรวมพลังกวาดล้างยาเสพติดนั่นคือแฮชแท็กของเพจรณิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครไปที่เพจสถานีตำรวจภูธรกุสุมารจังหวัดสกลนครครับก็พาดหัวว่าพระสงฆ์ถูกทำร้ายร่างกายเหตุเกิดจากอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นถือว่าเป็นวัตถุหรือมงคลหรือไม่ก็ไม่ทราบเหตุเกิดเมื่อ19กันยายนเวลาประมาณ21นาฬิกา3ทุ่มครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกุสุมารก็ได้รับแจ้งจาก0191ว่ามีพระสงฆ์ถูกทำร้ายร่างกายมีแผลชะกันบริเวณศีรษะและตามร่างกายที่วัดกรุงศรีตบลนาเพียงอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครก็นำกำลังส่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลกุสุมารเจ้าหน้าที่ตำรวจร้อยเวรพร้อมชุดสืบสวนและชุดสายตรวจสถานีตำรวจภูธรกุสุมารก็ไปตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งทราบว่าเวลาประมาณ20นาฬิกา50นาทีขณะพระสงฆ์ประสบผู้ประสบอุบัติเหตุกำลังจำวัดและหลับอยู่นั้นรู้สึกเหมือนถูกฟาดที่บริเวณหน้าแข้งและศีรษะก็เลยตื่นขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดและร้องตะโกนให้คนช่วยจากนั้นผู้ก่อเหตุจึงวิ่งหลบหนีไปเห็นเป็นชายวัยกลางคนไม่เห็นใบหน้าแล้วจึงไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเรียกรถกู้ชีพเพื่อนำส่งโรงพยาบาลจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนก็ทำการเก็บวัตถุพยานหลักฐานต่างๆพร้อมคำให้การของชาวบ้านในที่สุดก็สามารถระบุตัวตนของผู้ก่อเหตุได้และเมื่อวานนี้20กันยายน2569เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรกุสุมารก็ได้จับกุมชายวัยกลางคนอายุ42ปีเป็นราษฎรบ้านกรุงศรีหมู่ที่1ตำบลนาเพียงอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนครจับได้พร้อมของกลางมีไม้ฟืน1ท่อนยาวประมาณ80เซนติเมตรด้วยกันนะครับเสื้อและกางเกงที่สวมใส่ขณะก่อเหตุและก็ผลตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดก็ได้รับข้อหาหรือได้รับกระทงก็คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาบ้าโดยผิดกฎหมายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาท่านที่เคารพครับแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้เรื่องของเรื่องก็เกิดจากคนที่ก่อเหตุก็บอกว่าตนเคยรับใช้ไม่ใช่ตนเคยรับวัตถุถือว่าเป็นมงคลหรือไม่ก็ไม่รู้มาจากพระสงฆ์รูปดังกล่าวเนี่ยตอนแรกก็บอกว่าเป็นวัตถุมงคลนะสาวหลงสาวรักว่าอย่างนั้นนะครับตนก็เลยไปรับมาจากพระรูปดังกล่าวเพื่อเอามาทำให้สาวรักสาวหลงอย่างที่มีสรรพคุณกล่าวเอาไว้แต่เมื่อนำวัตถุดังกล่าวไปใช้แล้วปรากฏว่าไม่ได้ผลอย่างที่คาดนะครับหรือว่าสาวจะด่ากลับตกหน้ากลับหงายหลังก็ไม่รู้เนาะคราวนี้หนุ่มก็เลยเกิดความแค้นใจเพราะว่าถูกพระสงฆ์รูปดังกล่าวหลอกเอามาได้ก็เลยเกิดความโมโห
ตัดสินใจลงมือทำร้ายพระสงฆ์รูปดังกล่าวนะครับอ้าวอย่างนี้ก็มีด้วยนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำส่งตัวผู้ต้องหาให้แก่พนักงานสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีต่อไปนะครับบริเกี่ยวเขาแล้วเนาะมีข้อหาเพิ่มเข้ามาอีกไปทำร้ายพระพระนี่ก็นึกว่าจะเสกไปแล้ววัตถุเสกไปแล้วจะทำให้สาวรักสาวหลงได้เนาะเอ้าอันนี้ก็ได้ยังมีในชุมชนของเราอยู่นะครับไปที่นครพนมจัดสะออนรัน2569ครั้งที่9อันนี้เพื่อชูการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสัมผัสเส้นทางวิ่งริมโขงเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเมื่อวานนี้เวลา 5:30 นว่าที่พันตรีอดิศักดิ์น้อยสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวสะออนรัน2569ครั้งที่9โดยมีนางสาวนงนุชศรีทาน้อยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนมนางสาวเสาวนีคนกล้าผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนมพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและนักวิ่งตลอดจนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากนู่นนะครับที่ลานพญานาคหรือลานพญาศรีสัตนคราชอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมกิจกรรมการวิ่งครั้งนี้จัดขึ้นโดยบริษัทเรดเรสสปอร์ตจำกัดร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททหาร3ตัวซึ่งก็อยู่ในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเทศบาลเมืองนครพนมนะครับสำหรับเขตของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ดูแลนอกจากนั้นก็ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวจุดแข็งเช็คอินสำคัญจุดเช็คอินสำคัญของจังหวัดนครพนมผ่านกิจกรรมการวิ่งนี่แหละการวิ่งมันเชื่อมโยงการออกกำลังกายกับการท่องเที่ยวได้เขาก็เลยจัดวิ่งตลอดจนเป็นการส่งเสริมการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวและใช้จ่ายในพื้นที่จังหวัดนครพนมอันเป็นการนำไปสู่การกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนในจังหวัดด้วยสำหรับกิจกรรมเมื่อวานนี้ก็เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน3ระยะทาง5กิโลเมตร10กิโลเมตรและ21กิโลเมตรโดยเส้นทางการแข่งขันพาดผ่านบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำโขงสถานที่สำคัญของจังหวัดซึ่งนักวิ่งก็ได้สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามและวิถีชีวิตของเมืองนครพนมควบคู่ไปกับการส่งเสริมสุขภาพและการท่องเที่ยวแหลนตั้งแต่ตอนตีห้าเนาะอีเมนเนาะโอ้ยบรรยากาศก็ดีสายมานะครับบรรยากาศของการวิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงลมเย็นๆโบกโชยพัดทิวทัศน์สวยงามไม่ธรรมดาเอ้าอันนี้ที่นครพนมนะครับไปที่เรื่องของการจับแก๊งโจรกรรมข้ามชาติครับนะครับแก๊งจับโจรกรรมข้ามชาตินี่กองทัพเรือก็บอกว่าสกัดขบวนการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ข้ามชาติชายแดนจันทบุรีจับได้ผู้ต้องหา5รายยึดรถจักรยานยนต์ได้4คันพร้อมยาไอด้วยโดยพลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือก็บอกว่ากองทัพขอไปครับกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีก็ได้จัดกำลังเฝ้าตรวจและสกัดกั้นขบวนการลักลอบนำเข้าหรือนำรถจักรยานยนต์ที่ได้จากการโจรกรรมนี้ออกนอกราชอาณาจักรบริเวณพื้นที่เขาเสือหมอบอยู่ที่โน่นนะครับตำบลคลองใหญ่อำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเจ้าหน้าที่ตรวจพบจักรยานยนต์2คันและรถยนต์อีก1คันเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายก็เลยแสดงตัวเข้าตรวจสอบและสามารถควบคุมบุคคลที่เกี่ยวข้องได้4รายพร้อมตรวจยึดยานพาหนะไว้เป็นของกลางจากนั้นก็ขยายผลเข้าไปตรวจสอบที่พักในพื้นที่บ้านบึงฉนังตำบลเทพนิมิตอำเภอบ้านโป่งน้ำร้อนก็สามารถควบคุมบุคคลที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มอีก1รายรวมเป็น5รายซึ่งก็เป็นชาย4รายและก็หญิงอีก1รายจำนวนนี้เป็นบุคคลสัญชาติกัมพูชา1รายด้วยกันของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบไปด้วยรถจักรยานยนต์4คันรถกระบะ1คันโทรศัพท์มือถือ6เครื่อง
ยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งหรือยาไอซ์จำนวนหนึ่งโดยผลการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ารถจักรยานยนต์2คันมีการแจ้งโจรกรรมไว้ในพื้นที่สถานีตำรวจภูธรแกลงและสถานีตำรวจภูธรนิคมพัฒนาจังหวัดระยองส่วนรถจักรยานยนต์อีก2คันและรถยนต์กระบะก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบประวัติและแหล่งที่มาครับจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่าเป็นขบวนการมีการแบ่งหน้าที่ตั้งแต่การตระเวนโจรกรรมรถจักรยานยนต์ตามความต้องการของผู้สั่งการการลำเลียงรถจากพื้นที่จังหวัดระยองมารวบรวมไว้ในพื้นที่ชายแดนจันทบุรีตลอดจนการนัดหมายเพื่อเตรียมลักลอบนำรถออกนอกราชอาณาจักรผ่านช่องทางธรรมชาติไปยังประเทศเพื่อนบ้านเจ้าหน้าที่ก็เลยควบคุมตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรโป่งน้ำร้อนเพื่อดำเนินการสอบสวนและขยายผลต่อไปนะครับอันนี้ก็มีให้ได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆเบิ่งแย่งเอาเด้ออีเมเดอร์รถเจ้าก็ได้ว่าจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2569เริ่มใช้1ตุลาคมนี้จ่ายอะไรบ้างนะครับมีสิทธิประโยชน์ด้านการดำรงชีพพื้นฐานมาตรการบรรเทาภาระค่าสาธารณูปโภคนะครับมีสิ่งเหล่านี้ที่ใช้สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับความคืบหน้าสำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตรวจสอบคุณสมบัติครับเขาบอกว่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้พร้อมกัน1ตุลาคม2569นี้ทั้งผู้ที่มีบัตรสวัสดิการรายเดิมและผู้ที่ได้รับสิทธิ์รายใหม่ด้วยอย่างไรก็ตามครับข่าวก็บอกว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หรือบัตรคนจนรายใหม่นั้นจะต้องยืนยันตัวตนให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐโดยทำได้2รูปแบบยืนยันตัวตน eKYC อันนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับเปิดใช้ G-Wallet เพื่อใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์หากผู้ผ่านสิทธิ์ประสงค์จะเลือกใช้สิทธิ์ผ่านช่องทางนี้จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนตามที่กำหนดให้เรียบร้อยก่อน2หน่วยงานลงทะเบียน5ธนาคารครับใครที่ไม่มีหรือใช้เป๋าตังค์ไม่เป็นมีแอปพลิเคชันหรือทำไม่ได้ทำไม่เป็นก็ไปที่ธนาคารครับ5ธนาคารที่พร้อมจะบริการธนาคารเพื่อการเกษตรหรือสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนแล้วก็ธนาคารอาคารสงเคราะห์ตลอดจนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยอันนี้5ธนาคารเดินไปเลยครับพ่อใหญ่คุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอานะครับ1ตุลาคมนี้นะครับทั้งรายเก่าและรายใหม่แต่ต้องยืนยันสิทธิ์ด้วยตนเองก่อนให้เรียบร้อยนะครับได้สิทธิ์อะไรบ้างหลายท่านก็อยากจะทราบอีเมลก็อยากหูเนาะเราจะได้สิทธิ์อะไรบ้าง1วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อการเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและร้านอื่นๆตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด300บาทต่อคนต่อเดือนครับ2วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าตามที่กระทรวงพลังงานกำหนด80บาทต่อคนต่อ3เดือน3วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะจำนวน750บาทต่อคนต่อเดือนโดยสามารถใช้โดยสารได้กับระบบขนส่ง8ประเภทมีอะไรบ้างรถองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือกสมกรถบริษัทขนส่งจำกัดหรือบกสรถไฟฟ้าบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนอันนี้ที่กรุงเทพนะครับอย่างเช่น BTH รถไฟฟ้ามหานครและบริษัทรถไฟฟ้าความเร็วสูงสายตะวันออกเชื่อมสนามบินจำกัดนอกจากนั้นก็ใช้ได้กับรถไฟใช้ได้กับรถเอกชนร่วมคสมกรถเอกชนและส่วนราชการกรุงเทพมหานครรถเอกชนร่วมบกสและรถจนเอกชนรถสองแถวรับจ้างก็ใช้ได้เรือโดยสารสาธารณะโดยไม่จำกัดวงเงินตามประเภทรถครับ4มาตรการการบรรเทาภาระค่าไฟอันนี้อุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกรณีใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟทั้งหมดเขาจ่ายให้บัตรสวัสดิการจ่ายให้315บาทเกินนั้นจอ.อ.จ่ายเองนะครับ
5มาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปาอุดหนุนค่าน้ำประปาจำนวน100บาทต่อครัวเรือนกรณีใช้น้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้รับสิทธิ์ยังคงรับการสนับสนุนในวงเงิน100บาทและจะชำระส่วนเกิน100บาทด้วยตนเองหากใช้น้ำประปาเกิน315บาทผู้รับสิทธิ์จะเป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมดนะครับอันนี้ก็นำเล่าฝากคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพไปที่ข่าวต่างประเทศครับข่าวต่างประเทศยังมีอีกหลายข่าวสำหรับข่าวในประเทศไทยของเราเดี๋ยวขอไปที่ข่าวต่างประเทศเนื่องจากเวลาจำกัดนะครับยังมีเรื่องของการยืนยันเป๋าตังกันไทยช่วยไทยพลัสนะครับยังมีข่าวอีกมากและก็เรื่องของประกันสังคมเช็คสิทธิ์ภายใน3นาทีมาที่ข่าวต่างประเทศแต่เกี่ยวข้องกับไทยทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับศุลกากรฮ่องกงยึดช่อกัญชาเป็นช่อดอกกัญชาล็อตใหญ่สุดในประวัติการมูลค่า534ล้านบาทซุกในตู้สินค้าเดินทางมาจากประเทศไทยครับสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ศุลกากรเขตบริหารพิเศษฮ่องกงทางตอนใต้ของจีนได้ตรวจยึดช่อดอกกัญชาต้องสงสัยราว535กิโลกรัมมูลค่าประเมินแล้ว125ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือราวๆ534ล้านบาทไทยที่ศูนย์ตรวจสอบสินค้าทางเรือของศุลกากรขุยหยงหรือควายซิงเมื่อ2กันยายนที่ผ่านมาครับซึ่งก็ถือเป็นการจับกุมยาเสพติดทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาจากการประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวกรองเจ้าหน้าที่ศุลกากรได้เรียกตรวจตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้าทางเรือขนาด40ฟุตซึ่งสำแดงรายการสินค้าว่าเป็นกล่องเก็บอุณหภูมิส่งมาจากไทยถึงฮ่องกงโดยตรวจพบช่อดอกกัญชาต้องสงสัยดังกล่าวถูกบรรจุในถุงสูญญากาศและซุกซ่อนอยู่ภายในกล่องเก็บอุณหภูมิทั้งนี้มีการจับกุมผู้ต้องหา3รายที่เกี่ยวข้องได้แก่ชายท้องถิ่น2รายอายุ21ปีและ47ปีตลอดจนชายชาวเวียดนามวัย44ปีนี่คือสำนักข่าวแห่งชาติกรมประชาสัมพันธ์รายงานมานะครับงามหน้าอีกครั้งสำหรับปตท.ประเทศไทยครับโครงข่ายไฟฟ้าทั่วทวีปเอเชียตอนนี้กำลังตึงตัวอย่างหนักครับเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเทคโนโลยี AI และ Dataเซ็นเตอร์ที่กำลังเป็นข่าวคลึกโครมกันนะครับสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างข้อมูลในรายงานการวิจัยความเสี่ยงของ BMI Country Risk and Industry Research หน่วยงานในเครือสถาบันวิจัยฟริชซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินระดับโลกที่ระบุว่าข้อจำกัดด้านขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าทั่วเอเชียกำลังตึงตัวอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และก็ศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ที่กำลังขยายตัวไป BMI ก็ยังคาดการณ์ว่าปริมาณการใช้ไฟฟ้าในทศวรรษหน้าจะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่โดยประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละร้อยละ 2.9 มาเลเซียจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.3 เวียดนามจะเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.6ขณะเดียวกันกฎระเบียบที่เข้มงวดในหลายประเทศอาทิไทยมาเลเซียออสเตรียก็จำกัดการขยายตัวของปริมาณไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าและคาดว่าหน่วยงานกำกับดูแลจะตรวจสอบอย่างเข้มงวดต่อไปเพื่อปกป้องเสถียรภาพของโครงข่ายไฟฟ้านั่นเองครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Data Center นะครับกินไฟป่านเงือกครับสิงคโปร์แอร์ไลน์คว้าสายการบินดีที่สุดในโลกครับสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็เป็นการจัดอันดับของ Skytrack เป็นครั้งที่6ที่ได้รับรางวัลนี้แล้วนะครับของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ซึ่งพิจารณาจากผลสำรวจความคิดเห็นของนักเดินทางทั่วโลกกว่า 24.8 ล้านคนด้วยกันซึ่ง
ทั้งหมดนี้ร่วมประเมินสายการบินกว่า300แห่งด้วยกันนอกจากนี้สายการบินสกู๊ตซึ่งเป็นสายการบินทุนต่ำในเครือของสิงคโปร์แอร์ไลน์ก็ยังคว้ารางวัลสายการบินทุนต่ำในระยะไกลยอดเยี่ยมเป็นปีที่6ติดต่อกันอีกด้วยอีกทั้งยังคว้ารางวัลอันดับ2สายการบินทุนต่ำยอดเยี่ยมโดยเป็นรองแอร์เอเชียของมาเลเซียและก็วูแอร์ลิงแอร์ไลน์ของสเปนด้วยนะครับเอาใครที่จะเดินทางครับพิจารณาสายการบินที่ได้รับการยืนยันว่าคว้ารางวัลยอดเยี่ยมแห่งปีเอาไว้เดินทางนะครับหมดเวลาสำหรับข่าวคนคนบุไทยมื้อนี้แล้วนะครับขอบพระคุณคุณลุงคุณป้าคุณนาคุณอาท่านที่เคารพที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามวันหน้าเราจะกลับมารับใช้ใหม่วันนี้สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนนาโพ125จำกัดศูนย์กลางทางการเงินและสวัสดิการสมาชิกมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและปลอดภัยพร้อมทั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลนาโพผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำมันนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยทาบางๆนวดเบาๆเศร้าเจ็บไหวต้องครีมนวดสมุนไพรพระพลึงตราหนุ่มน้อยคนบุไทยลาทุกท่านไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่ขอบพระคุณและสวัสดีครับ

0: นพระทรมานและกางเขนของพระคริสต์เจ้าเพื่อจะได้กลับคืนชีพอย่างรุ่งโรจน์เดชาพระคริสต์เจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายอาเมน
1: เชิญนั่งข้าพเจ้าเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพทรงเนรมิตฟ้าดินข้าพเจ้าเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรหนึ่งเดียว

สด็จสู่สวรรค์พระธรรมเบื้องขวาพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพและจะเสด็จมาพิพากษาผู้เป็นและผู้ตายข้าพเจ้าเชื่อในพระจิตเจ้าพระศาสนาจะ

0: ระบัญญัติ10ประการ
1: หนึ่งจงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าพระองค์เดียวของท่านสองอย่าอ่อนพระนามพระเจ้าโดยไม่สมเหตุสามอย่าลืมฉลองวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์

0: จงอดอาหารและอดเนื้อในวันที่กำหนด
1: 5. จงบำรุงพระศาสนาจากตามความสามารถ
2: บทแสดงความเชื่อ
0: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าเชื่อมั่นในความจริงทุกข้อที่พระองค์ทรงเปิดเผยและที่พระศาสนาจากสั่งสอนโปรดทรงเพิ่มพูนความเชื่อของข้าพระเจ้าด้วยเถิดอาเมน
2: บทแสดงความหวัง
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพระเจ้าหวังอย่างแน่วแน่ว่าเดชะพระบารมีของพระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์จะประทานพระอัศทานแก่ข้าพระเจ้าในโลกนี้และสันติสุขนิรันดรในโลกหน้าทั้งนี้พร้อมพระองค์ทรงรักษาพระสัญญาที่ทรงให้ไว้เสมออาเมน
2: บทแสดงความรัก

0: เปิดแสดงความทุกข
1: ์พระเจ้าข้าพระเจ้าเป็นทุกข์เสียใจที่ได้ทำบาปขอบาปเรียกร้องการลงโทษและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

0: เมน
1: พระอริยธรรมศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า
0: ทรงพระเมตตาเถิด
1: เรื่องหาไทยเนรมนของพระนางมารี
0: ช่วยวิงวอนเถิด

0: เชิญพี่น้องนั่งขอพระอ่านจุดประสงค์มิซาเช้านี้โอกาสฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสารเพื่อความสุขสำราญครอบครัวครูมงคลสิริสวัสดิ์และลูกๆครอบครัวลูกๆทั้ง3คนสุขสำราญครอบครัวผอ.นิคมครูชยานิตกายราชอุทิศให้มีคาแอนคำเพชรเทเรซาคุณยายสำราญกายราชคุณตาพรมคุณยายทองวาดคำสุขุมเทเรซาคุณครูดาราวันอันตนบัณฑิตสามเณรเบดิดิกโตสนิทมาริอาสิริพรกายราชยอแซบจันทีโลซาพาจันกายราชลูชิอายายเวียนมีคาแอนทุนเซอร์เซเรสตินพาทีเฮเลน่ารำใหญ่อุดมเดชเทเลซามยุรีอันตนนิธิกุลพันธ์วิญญาณปู่ย่าตายายญาติพี่น้องที่ลงรับวิญญาณในฝ่ายชำระสุขสำราญวันคล้ายวันเกิดนายอภิสิทธิ์ตรงคงนามอุทิศให้เปาโลประถมอนายุดีตรงคงนามอุทิศให้เปโตประเวศมอนิกาวีสิริสวัสดิ์ญาติพี่น้องที่ล่วงลับและวิญญาณในไฟชำระอธิษฐานมีคายแอนวีรยุทธสุริยามาศและเพื่อสุขภาพของคุณพ่อสิริศักดิ์ยอแซบเพื่อสุขภาพของพ่อประสงค์พ่อทวีสินพ่อกำจัดพ่อชำนาญเพื่อสุขสำราญครอบครัวดร.สมศักดิ์คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลครอบครัวคุณแม่สุดคุณสวัสดิ์คุณมนัสนันท์สรนันท์ศรีครอบครัวกำนันศรีนวลคุณวัชรเจตเจสนุสนครอบครัวคุณวันธนีกีรติบำรุงพงศ์ครอบครัวคุณสัญญาทุถาวรคุณวิชัยเอี่ยมวรางกุลแม่มิเรียมแม่อักเนสบุญรักษาสมาชิกเซอร์เซนปอนเดชาทุกคนสมาชิกอารามรักกังเขนอุบลคุณแม่โยวนาวนิดาถาวรสมาชิกอารามรักกังเขนท่าแร่แม่รัตยาธาตุวิสัยพิธให้คาร์เดนันเลนาโตมาติโนคุณพ่อยอแซบสุรศักดิ์พงพิษคุณพ่อโทมัสอาทิตย์ว่องไวคุณพ่ออันดรูสำราญคุณพ่ออนุรักษ์พระดาเปโตศักดาคุณพ่อโควิดคุณพ่อรังสรรค์คริสโตเฟอร์ชัยมอนิกาทิพวรรณมอนิกาอนงวิสุทธิสุรพงศ์เทเรซาจารุวันแกยุบวรางกุลคุณอนุรักษ์ชัยแก้วคุณประสานคุณโจคุณอภิชาติเปโตองอยู่หัววันอันนาเรียมอภิสกุลชาติเปโตทวัชชัยมาริอาสุวรรณาคุณหมอเอ็มมานูเอลประสิทธิ์จันทราทิพย์มาริอาสิทธิดาจันทราทิพย์อาจารย์มนทาอาจารย์บุรักษ์สุทธาวรซื้อเอ็งเชริงผิวเกี้ยงเพื่อสุขภาพของกำนันศรีนวลคุณนิสานาจุสานุสนยอแซบสุรพลปลานกลางนางปิยพรอดมเดชเอ็มมานูเอลพิทักษ์สบุญบัตเดอร์รุยคุณพลมิสเตอร์คาวเดียคุณพ่อเสกสมกิจมงคลซิสเตอร์อิมมาคูราตาแล้วอาทิตย์ดวงวิญญาณยอนบัพติสแก้วเจริญพงศ์มาริอาสุภาพเจริญพงศ์เปาโลอินทวีใจเสรียอแซบสุนันจำปาราชเปโตชูเกียรติจุสานุสนเชิญพี่น้องยืนเดชพระนามพระบิดาและพระบุตรและพระจิต
1: อาเมน
0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: อรุณสวัสดิ์คุณพ่อซิสเตอร์ตลอดจนบรรดาพี่น้องที่รักตลอดจนลูกๆนักเรียนคำสอนทุกคนเช้าวันใหม่เรามาสรรเสริญพระเป็นเจ้าพร้อมกันในพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวันซึ่งในวันนี้พระศาสนาจักรฉลองนักบุญอัครสาวกผู้นิพนธ์พระวรสารคือนักบุญมัทธิวเพราะฉะนั้นอาศัยคำเสนอวิงวอนของท่านนักบุญมัทธิวในความอ่อนแอตามภาษามนุษย์ของพวกเราจะได้กลับไปหาพระองค์จะได้ติดตามพระองค์ทุกๆวันเช่นเดียวกันกับท่านนักบุญพี่น้องก่อนที่เราจะร่วมพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์นี้ให้เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปข้าพเจ้าขอสารภาพต่อพระเจ้า
1: ผู้ทรงสัต

0: และนักบุญทั้งหลายและพี่น้องด้วยช่วยวิงวอนพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้าด้วยเถิด
1: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพทรงพระกรุณาอภัยบาปและนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร
2: อาเมน

0: ให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงพระกรุณาเลือกสรรนักบุญมัทธิวคนเก็บภาษีให้เป็นอัครสาวกขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายปฏิบัติตามแบบฉบับและได้รับความช่วยเหลือจากคำวอนขอของท่านเพื่อจะได้ติดตามและจงรักภักดีต่อพระองค์อย่างมั่นคงด้วยเถิดทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและของราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดร
1: บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอาคาสาวกถึงชาวเอเฟซัสพี่น้องข้าพเจ้าผู้ถูกจองจำพระองค์พระผู้เป็นเจ้าวอนขอท่านทั้งหลายให้ดำเนินชีวิตสมกับการที่ท่านได้รับเรียกจงถ่อมตนอยู่เสมอจงมีความอ่อนโยนพรากเพรียอดทนต่อกันด้วยความรักพยายามรักษาเอกภาพแห่งพระจิตเจ้าด้วยสายสัมพันธ์แห่งสันติมีกายเดียวและจิตเดียวดังที่พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มีความหวังประการเดียวมีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวความเชื่อหนึ่งเดียวศีลังบาปหนึ่งเดียวพระเจ้าหนึ่งเดียวผู้ทรงเป็นพระบิดาของทุกคนพระองค์ทรงอยู่เหนือทุกคนทรงกระทำการผ่านทุกคนและสถิตในทุกคนเราแต่ละคนได้รับพระหัตถ์สถานตามสัดส่วนที่พระคริสต์เจ้าประทานให้พระองค์ประทานให้บางคนเป็นอาคาสาวกบางคนเป็นผู้ประกาศบางคนเป็นผู้ประกาศข่าวดีบางคนเป็นผู้อภิบาลและอาจารย์เพื่อ

พระบุตรของพระเจ้าเป็นผู้ใหญ่ที่เต็มมาตรฐานความสมบูรณ์ของพระคริสต์เจ้าพระวจนะของพระเจ้า

ท้องฟ้าประกาศข่าวประกาศพระสิริรุ่งโรจน์ของพระเจ้าแผ่นฟ้าบอกเล่าผลงานจากพระหัตถ์พระองค์วันหนึ่งบอกให้อีกวันหนึ่งรู้คืนหนึ่งมอบความรู้นี้แก่อีกคืนหนึ่ง

มีคำพูดไม่มีวาจาใดที่ไม่มีใครได้ยินเสียงเสียงของเขาเหล่านี้กระจายไปทั่วแผ่นดินและวาจาของเขาแพร่สะพัดไปจนสุดปลายพิภพเชิญล่ะ

0: พระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญมัทธิว
1: ขอถวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ
0: เวลานั้นขณะที่พระเยซูเจ้าทรงดำเนินไปจากที่นั่นทรงเห็นชายคนหนึ่งชื่อมัทธิวกำลังนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีจึงตรัสสั่งเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปขณะที่พระเยซูเจ้าทรงร่วมโต๊ะเสวยพระกายอาหารที่บ้านของมัทธิวคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนมาร่วมโต๊ะกับพระองค์และบรรดาศิษย์เมื่อเห็นดังนี้ชาวฟาริสีจึงตรัสถามศิษย์ของพระองค์ว่าทำไมอาจารย์ของท่านจึงกินอาหารร่วมกับคนเก็บภาษีและคนบาปเล่าพระเยซูเจ้าทรงได้ยินดังนั้นจึงตรัสตอบว่าคนสบายดีย่อมไม่ต้องการหมอคนเจ็บไข้ต้องการจงไปเรียนรู้ความหมายของพระวาจาที่ว่าเราพอใจความเมตตากรุณามิใช่พอใจเครื่องบูชาเพราะเราไม่ได้มาเพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่มาเพื่อเรียกคนบาปพระวาจาของพระเจ้า

รวมแสดงความยินดีกับโอกาสฉลองศาสนนามนักบุญมัทธิวพี่น้องหลายท่านที่มีศาสนนามนักบุญมัทธิวไม่ว่าจะอยู่ที่วัดเองและฟังมิสซาออนไลน์นะครับวันนี้ฉลองนักบุญมัทธิวอัครสาวกและผู้นิพนธ์พระวรสารสิ่งที่พี่น้องได้ยิน

ในเรื่องราวของนักบุญมัทธิวในวันนี้พระเยซูเจ้าทรงเรียกนักบุญมัทธิวที่ด่านเก็บภาษีแน่นอนสิ่งที่เราได้ยินชัดเจนว่านักบุญมัทธิวในสายตาของบรรดาชาวยิวหรือชาวอิสราเอลในสมัยนั้นเป็นคนบาปคนบาปชาวยิวจะไม่คบค้าสมาคมจะไม่เขาเรียกว่าติดต่อสื่อสารและรังเกียจหนึ่งในประเภทที่บุคคลเหล่านั้นรังเกียจคือคนพิการคนชายขอบของสังคมแม่ม่ายและอาชีพต่างๆที่เกี่ยวกับการเป็นคนบาปหนึ่งในนั้นก็คือคนเก็บภาษีถูกเหยียดหยามถูกดูถูกว่าเป็นคนขายชาติเป็นคนไม่รักชาติของตัวเองชนชาติของตัวเองและถูกตาหน้าว่าเป็นคนบาปแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของชายคนหนึ่งที่ชื่อมัทธิวพระเยซูเจ้าทรงผ่านมาและทรงเรียกคำสั้นๆง่ายๆจงตามเรามาเถิดจงตามเรามาเถิดพี่น้องอาจจะเคยได้ยินคำนี้หลายๆครั้งคำว่าการติดตามพระเยซูเจ้านั้นมีหลายรูปแบบวันนี้นักบุญมัทธิวตามพระเยซูเจ้าเพียงเพราะพระเยซูเจ้ากล่าวกับท่านนักบุญมัทธิวว่าตามเรามาเถิดเมื่อได้ยินเสียงเรียกของพระเยซูเจ้านักบุญมัทธิวเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับใจกลับมาหาพระเยซูเจ้าอีกครั้งหนึ่งและที่สุดแล้วนักบุญมัทธิวเองก็ได้เป็นศิษย์ติดตามพระเยซูเจ้าและยังเป็นผู้บันทึกพระวรสารด้วยพระวรสารนักบุญมัทธิวเป็นพระวรสารที่ยาวที่สุดในบรรดาพระวรสารสี่เล่มสิ่งที่คุณพ่ออยากสรุปสั้นๆง่ายๆชีวิตของนักบุญมัทธิวนั้นมีหลายแง่หลายมุมที่เราศึกษาแต่สิ่งที่คุณพ่ออยากสรุปก็คือการติดตามพระเยซูเจ้านั้นบางคนได้ยินเสียงเรียกเหมือนกับลูกแกะได้ยินเสียงเรียกของคนเลี้ยงแกะบางคนได้ยินเสียงเรียกเหมือนกันแต่ทำไมไม่ได้ติดตามพระเยซูเจ้าเสียงระฆังพี่น้องได้ยินทุกเช้าบอกมาวัดเด้อมาวัดเด้อใครที่สามารถมาวัดได้วันอาทิตย์มีเสียงระฆังถึง4ครั้งนะ4ครั้งในรอบแต่ละรอบของการตีระฆังเข้ามิสซาพี่น้องหลายคนได้ยินแต่ไม่ได้มาเหมือนกับพี่น้องหลายๆคนที่นั่งอยู่ตรงนี้ตีระฆังประจำวันพี่น้องได้ยินพี่น้องมาตามเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าแต่หลายคนไม่ได้มาเหมือนกับพวกเราผมขอชื่นชมในการติดตามเสียงเรียกของพระเยซูเจ้าสำหรับเราเป็นต้นเด็กๆก็จะมีเด็กๆอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มาแสดงว่ายังไม่ได้มีหัวใจเหมือนกับที่พระเยซูเจ้าบอกเพราะพระเยซูเจ้าบอกว่าเราพอใจความเมตตากรุณาไม่ใช่พอใจเครื่องบูชาพอใจหัวใจที่มีความรักต่อพระเยซูเจ้าต่อมิสซาต่อพิธีกรรมและต่อศีลมหาสนิทที่พี่น้องรับทุกวันเพราะฉะนั้นนักบุญมัทธิวจึงเป็นแบบอย่างสำหรับเราในการติดตามพระเยซูเจ้าถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนบาปจะมีเขาเรียกว่ามีความบาปมีความคนอื่นไม่เห็นไม่เข้าใจหลายๆอย่างแต่พระเยซูเจ้าทรงเรียกและเขาก็ตามพระเยซูเจ้าสิ่งนั้นแหละได้ชำระความบาปของเขาเมื่อติดตามพระเยซูเจ้าเขาก็เปลี่ยนแปลงชีวิตแล้วมาเป็นศิษย์พระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่คนอื่นๆได้มองเห็นพระองค์เช่นเดียวกันเราพี่น้องเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่กันและกันความอ่อนแอตามภาษามนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรารู้จักปล่อยวางรู้จักอภัยซึ่งกันและกันรู้จักใช้ศีลอภัยบาปให้เกิดประโยชน์เพื่อเราจะได้ติดตามพระเยซูเจ้าเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้อง

0: ด้วยเถิด
1: ข้าแต่พระเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายถวายคำภาวนาและเครื่องบูชาแด่พระองค์ในโอกาสระลึกถึงนักบุญมัทธิวขอกราบวอนพระองค์ได้ทรงพระกรุณาดูแลรักษาพระศาสนาจักรซึ่งทรงทำนุบำรุงเลี้ยงความเชื่อไว้จากการเทศน์ของบรรดาพระสาวกทางนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสต์เจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย
0: อาเมน
1: พระเจ้าสถิตกับท่าน
0: และสถิตกับท่านด้วย
1: จงสำรวมใจและลึกถึงพระเจ้า
0: เรากำลังระลึกถึงพระองค
1: ์ให้เราขอบพระคุณพระเจ้าพร้อมกันเถิด
0: เหมาะสมและชอบยิ่งนะ
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตนิรันดรพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพเป็นการเหมาะสมถูกต้องแท้จริงและเป็นมิ่งมงคลที่จะขอบพระคุณพระองค์ตลอดกาลทุกสถานแห่งหนพระพรองบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้รอดพ้นพระองค์คือพระผู้อภิบาลสถิตนิรันดรไม่ได้ทรงทอดทิ้งประชากรซึ่งเป็นเสมือนฝูงแกะของพระองค์แต่ทรงแต่งตั้งบรรดาคราสาวกให้ปกป้องรักษาไว้ตลอดมาท่านเหล่านี้จึงปฏิบัติงานแทนองค์พระบุตรปกครองดูแลปวงประชากรของพระองค์สืบมาจนถึงทุกวันนี้ดังนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายร่วมกันถวายพระเกียรติสดุดีพร้อมกับเทพพิกรและบรรดานักบุญประนิชการว่า

ข้าแต่พระบิดาเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริงและทรงเป็นบ่อเกิดอันประเสริฐแห่งความศักดิ์สิทธิ์ทุกประการโปรดทรงพระกรุณาทรงพระจิตเจ้ามาบันดาลให้ปังและเหล้าองุ่นนี้ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระกายและพระฤทธิ์ของพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายก่อนที่พระคริสต์เจ้าจะทรงมอบพระองค์พระรับทรมานโดยสมัครพระทัยพระองค์ท่านทรงหยิบปังขอบพระคุณบีออกประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับปังนี้ไปกินให้ทั่วกันนี่เป็นกายของเราที่จะมอบเพื่อท่านในทำนองเดียวกันเมื่อการเลี้ยงอาหารค่ำเสร็จแล้วพระองค์ท่านทรงหยิบถ้วยเหล้าองุ่นขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งประทานแก่บรรดาศิษย์ตรัสว่ารับถ้วยนี้ไปดื่มให้ทั่วกันนี่เป็นถ้วยโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่อันยืนยงโลหิตซึ่งจะหลั่งออกเพื่ออภัยบาปสำหรับท่านและมนุษย์ทั้งหลายจงทำการนี้เพื่อระลึกถึงเราเถิด

0: ีกครั้งหนึ่ง
1: ข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังระลึกถึงการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนมชีพของพระคริสต์เจ้าขอน้อมถวายปังบันดาลชีวิตกับถ้วยโลหิตบันดาลความรอดนี่แด่พระองค์ขอขอบพระคุณที่ทรงเลือกสรรข้าพเจ้าทั้งหลายให้มารับใช้เฉพาะพระพักพระองค์ข้าพเจ้าทั้งหลายกราบวอนขอโปรดให้พระจิตเจ้าทรงรวบรวมทุกคนที่รับพระกายและพระโลหิตของพระคริสต์เจ้าแล้วให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
2: โปรดทรงระลึกถึงพระศาสนาจากที่แผ่ขยายไปทั่วโลกให้มีความรักสมบูรณ์ปิณฑกับองค์เสด็จพระสันตะปาปาเลโอพระสังฆราชอนตนเวรเดชบรรดาพระสังฆราชตรัสกับคณะสงฆ์นักบวชชายหญิงด้วยเถิดพระเจ้าค่ะขอพระประทานความสุขสำราญให้กับพี่น้องทุกคนทุกครอบครัวเป็นต้นกับครอบครัวที่ขอมิซาสุขสำราญพิเศษในเช้าวันนี้ประกอบกับจุดประสงค์ต่างๆที่เราต้องการและเป็นต้นภาวนาให้กับผู้ที่มีศาสนาและบุญบัตรเทียมโอธรรมด้วยแล้วทิศข้าพภาวนาให้กับลุงยันของญาติพี่น้องผู้รุ่งรับของเราทุกคนในมิซาในเช้าวันนี้ด้วยภาวนาสำหรับผู้มีพระคุณต่อวัดของเราทุกคนพระมาประสุขภาพของสมเด็จพระสันตะปาบรรดาพระสังฆราชบรรดาพระสงฆ์นักบวชชายหญิงนะเป็นต้นนะลุงจิงแล้วก็ญาติพี่น้องของเราที่จะแพ้ได้ป่วยขณะนี้ด้วย
3: โปรดทรงระลึกถึงพี่น้องที่ได้หลับไปพร้อมกับหวังจะได้กลับคืนชีพตลอดจนบรรดาผู้ล่วงลับไปแล้วทุกคนโปรดนำบุคคลเหล่านี้เข้าชมพระบารมีด้วยเถิดในที่สุดโปรดทรงพระกรุณาให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสมควรมีส่วนในชีวิตนิรันดรกับพระนางมารีพรหมจารีพระชนนีพระเจ้านักบุญโยเซฟพระสดาของพระนางบรรดาคลาสสาวกนักบุญทุกท่านบุญญาราศีมนัสกีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยผู้ปฏิบัติตามพระประสงค์ตลอดมาโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเทิดพระเกียรติสดุดีพระองค์โดยพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค
1: ์อาศัยพระคริสต์เจ้าพร้อมกับพระคริสต์เจ้าและในพระคริสต์เจ้าข้าแต่พระบิดาผู้ทรงสรรพานุภาพพระองค์ทรงพระสิริดวงโลดกับพระจิตเจ้าตลอดนิรันดร
0: อาเมน
1: ให้เราภาวนาตามที่พระเยซูเจ้าทรงสอนข้าแต่

0: โปรดเถิดพระเจ้าข้าโปรดช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นภัยอันตรายทั้งสิ้นโปรดประทานสันติสุขทุกวันนี้ทรงพระกรุณาพ้นบาปและปลอดภัยจากความวุ่นวายใดๆตลอดไปขณะที่หวังจะได้รับความสุขและรอรับเสด็จพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้กอบกู้ข้าพเจ้าทั้งหลาย
1: เหตุว่าพระอาณาจักรพระอนุภาพและพระสิริรุ่งโรจน์เป็นของพระองค์ตลอดนิรันดร
0: ข้าแต่พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ตรัสอัครสาวกว่าเรามอบสันติสุขให้ท่านเราให้สันติสุขของเราแก่ท่านพระจะทรงถือโทษข้าพเจ้าแต่โปรดทอดพระเนตรเห็นความเชื่อในพระศาสนาจักรของพระองค์และโปรดให้พระศาสนาจักรสงบราบรื่นมีสามัคคีธรรมตามพระประสงค์ของพระองค์ผู้ทรงจำเริญและของราชตลอดนิรันดรขอให้สันติสุขของพระคริสต์เจ้าสถิตกับท่านทั้งหลายเสมอ
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: เรามอบสันติสุขของพระคริสต์เจ้าแก่กันและกัน

0: นี่คือลูกแกะพระเจ้านี่คือผู้ทรงลบล้างบาปของโลกผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกมาร่วมงานเลี้ยงของพระองค์ย่อมเป็นสุข
1: และจิตใจข้าพเจ้าก็จะบริสุทธิ์

0: ับคืนนี้ก็มีมิสซาหน้าศพญาติพี่น้องของเราผู้ล่วงลับที่หมู่8คุ้มสร้างแก้วนะครับแล้วก็มีสวด100วันของเปาโลพันโทสุนทรนะครับให้เราภาวนาข้าแต่พระเจ้านักบุญมัทธิวได้ยินดีต้อนรับพระผู้ไทยมาเป็นแขกในบ้านของท่านข้าพเจ้าทั้งหลายมีส่วนยินดีในความรอดพ้นนี้โปรดให้ได้รับกำลังจากศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระบุตรผู้เสด็จมามิใช่เพื่อเรียกคนชอบธรรมแต่เพื่อเรียกคนบาปให้รอดพ้นพระองค์ท่านทรงจำเริญและครองราชตลอดนิรันดรคณะสงฆ์อวยพรพระเจ้าสถิตกับท่าน
1: และสถิตกับท่านด้วย
0: ขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตประทานพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ
1: อาเมน
0: พิธีบูชาขอบพระคุณจบแล้วจบปัญญาสันติสุขของพระคริสต์เจ้าเทอญ

0: าสีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยแล้วขอให้ท่านทั้ง8ได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญข้าแต่พระเจ้า
1: พระองค์ทรงเรียกบุญญาราศีทั้ง8องค์แห่งประเทศไทยให้มารับใช้พระองค์ในฐานะพระสงฆ์นักบวชผู้คำสอน

0: สวัสดิ์ของพระเจ้า
1: พระองค์ทรงพระกรุณามอบข้าพเจ้าไว้ในความอาราธนาของท่านโปรดทรงสว่างมิทักษ์รักษา

บทอ่านจากพระวรสารและบุญมัทธิวบทที่20ข้อที่1ถึงข้อที่16กเวลานั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่บรรดาศิษย์เป็นคำอุปมาว่าอาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปแต่เช้าตรู่เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่นครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละ1เหรียญกับคนงานแล้วก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่นประมาณ3โมงเช้าพ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่นๆยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงานจึงพูดกับคนเหล่านี้ว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควรคนเหล่านี้ก็ไปพ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมงกระทำเช่นเดียวกันประมาณห้าโมงเย็นพ่อบ้านออกไปอีกพบคนอื่นๆยืนอยู่จึงถามเขาว่าทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไรเขาตอบว่าเพราะไม่มีใครมาจ้างพ่อบ้านจึงพูดว่าจงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิดครั้นถึงเวลาค่ำเจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่าไปเรียกคนงานมาจ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรกเมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึงเขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญเมื่อคนงานพวกแรกมาถึงเขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้นแต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกันขณะรับค่าจ้างพวกเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่าพวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียวท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเราซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวันเจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยฉันไม่ได้โกงท่านเลยท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือจงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิดฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับท่านฉันไม่มีสิทธิ์ให้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือดังนี้แหละคนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรกและคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นกลุ่มสุดท้าย

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุนาโพเรดิโอ FM 88.25 MHz ทำการกระจายเสียงจากเลขที่74หมู่11ตำบลนาโพอำเภอกุสุมารจังหวัดสกลนคร47210โดยประสงค์เนืองทองผู้อำนวยการสถานีโทรศัพท์และไลน์089-863-3349www.napoleradio.com รักในหลวงห่วงชุมชนคนของแผ่นดินสร้างถิ่นไทยเจริญ
1: จ่ายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้ความคืบหน้าการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยกับสหรัฐขณะนี้เป็นไปตามกรอบที่วางไว้ส่วนอัตราภาษีไทยตั้งเป้าไม่ให้เกินร้อยละ19
2: อิหร่านประกาศจะตอบโต้อย่างรุนแรงหากสหรัฐและประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางตัดสินใจยกระดับความตึงเครียดอีกครั้งทีมนักกีฬาเทคบอลไทยประเดิมคว้า3เหรียญทองให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะจากทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นวันนี้โดยเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนจากประเทศญี่ปุ่น
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณโรงแรมอิมพีเรียลโตเกียวในวันนี้โดยจะรับฟังผลการปฏิบัติงานปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อให้การทำงานของหน่วยงานไทยในญี่ปุ่นสอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายของรัฐบาลในการส่งเสริมธุรกิจและการลงทุนกับญี่ปุ่นโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยรวมถึงขยายห่วงโซ่อุปทานการผลิตและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนและภาคเอกชนไทยทั้งนี้ทีมประเทศไทยประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานของไทยในต่างประเทศที่ทำงานร่วมกันเพื่อผลักดันและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศนั้นๆขับเคลื่อนนโยบายของไทยในมิติต่างๆทั้งด้านการทูตเศรษฐกิจการเมืองสังคมและวัฒนธรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพื่อบรรลุเป้าหมายและรักษาผลประโยชน์ของประเทศสำหรับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับ3ของไทยรองจากจีนและสหรัฐอเมริกามีมูลค่าการค้ารวมกว่า 53,204 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นร้อยละ 7.77 ของมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับต่างประเทศทั้งหมดโดยไทยส่งออกไปญี่ปุ่นมูลค่า 23,549 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่ด้านการลงทุนญี่ปุ่นยังคงเป็นนักลงทุนต่างชาติที่มียอดการลงทุนสะสมในไทยเป็นอันดับ1โดยในปี2568มีมูลค่า 184,741 ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีเตรียมพร้อมหากกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาขึ้นกล่าวบนเวทีการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือหากกัมพูชานำเรื่องข้อ